0: สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอ่ะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าเออที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
1: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
2: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีคุณตั้มที่อยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยการได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
0: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
2: ใช่นะครับ
1: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
3: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
4: ไปวิ่งกันเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
3: ครับผม
4: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
3: ไปเดินเร็ว
4: ไปเดินเร็วใช
3: ่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
1: ครับ
3: คุมอาหารก่อนพี
4: ่คุมอาหาร
3: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
5: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มไม่ไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นเหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นเหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะอุ๋ยอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะ

0: ก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: หุยตั้มทำยังไงอะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวดีนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยเนาะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: อร่อยดีนะ
0: โหยังจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยทั้งหมดเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: างวันคนเก่งลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีเนี้ยตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รัก
0: ไป

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเป๊ะเลยพี
2: ่ร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียร์แต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเขามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอ้โซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี
2: ่
3: ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี่คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้นะพี่แล้วก็มีเขาด้วยแหละปอบแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเหมือนกัน
2: ไปวิ่งด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี
4: ้จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
4: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ก็ยอมออกไปกับเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับ

0: ขาอยู่
1: ช่วงแรกๆครับเป็น
0: ช่วงแรกๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้มไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังเจออุ๋ย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
1: เลี่ยนครับ
0: โอ้โ
1: หล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
3: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
1: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมกันนะ
0: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
1: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำให้อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
0: อันนี้เป็นกุศโลบายอ
2: ันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจ
0: อ
2: ัน
0: นี้ตั้งใจค่ะ
3: เพราะเรา
0: ตั้ง
3: ใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
2: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงแต่งน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง
1: ครับแล้วก
2: ็กินได้น้อยลง
1: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆมีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
0: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลย
1: ครับ
0: มีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
1: 42.195 ครับกิโล
3: มาราธอนแล้ว
1: มาราธอนแล้วครับ
0: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
1: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
3: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
1: ครับ
0: เห็นผล
1: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
2: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
1: ไม่เจอแล้วครับ
2: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
0: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
2: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามให้หยุดวิ่งไม่หยุด
1: ตอนน
2: ี
1: ้ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
3: ่ไม่กลัวร้อน
1: ไม่กลัวครับ
3: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
4: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
0: ครูดินล่ะคะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
5: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
0: ค่ะ
3: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
1: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
0: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
2: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอนมันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนนี้อุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมายังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
0: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
1: ครับผม
0: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
1: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวนะครับ
3: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: ยังไงครับ
2: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยค่ะ

0: เขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
1: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
2: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่ก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
3: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยอยากพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี
2: ้
0: แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: พี่แอนอีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หือไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
2: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมชวนไปออกกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
3: ครับ
2: คืนหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตั้มได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
4: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
5: ได้
2: อยากให้

0: ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
1: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่

0: ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
1: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ตรงนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
2: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่ปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
1: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
2: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
3: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
2: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะ

0: นี่อายิปอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอายิปได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
0: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
1: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
8: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
9: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
11: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงอยู่ทางทิศตะวันออกในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมีต้นพยอมเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพยอมไม้พื้นเมืองของเอเชียเป็นไม้กลางแจ้งขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมากพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งป่าเบญจพรรณชื้นตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วไปที่สูงจากระดับน้ำทะเล60ถึง 1,200 เมตรพยอมมีชื่อเรียกพื้นเมืองอื่นๆอีกเช่นภาคเหนือทั่วไปเรียกขยอมดงหรือพยอมดงแต่ที่เชียงใหม่เรียกกะยอมน่านเรียกยางหยวกภาคกลางเรียกพยอมร้อยเอ็ดเรียกแคนส่วนที่สุราษฎร์ธานีและปราจีนบุรีเรียกพยอมทองพยอมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเทาเข้มแตกเป็นร่องตามยาวของลำต้นกิ่งและก้านมีสีน้ำตาลเข้มใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับรูปขอบขนานกว้าง 3-4 เซนติเมตรยาว 8-10 เซนติเมตรปลายใบมนหรือหยักและเป็นติ่งสั้นๆโคนใบมนขอบใบเป็นคลื่นผิวใบเกลี้ยงเป็นมันดอกพยอมมีสีขาวถ้ามีสีเหลืองทองเรียกกันว่าพยอมทองมีกลิ่นหอมมากจะออกดอกในราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนเชื่อมติดกันกลีบดอกก็มี5กลีบบิดเป็นเกลียวเรียงเวียนกันแบบกังหันผลเป็นรูปหรี่กว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2เซนติเมตรกลีบเลี้ยงจะเจริญไปเป็นปีกคล้ายผลยางมีปีกยาว3ปีกปีกสั้น2ปีกเมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาลแก่

ผลแก่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยเมล็ดคนไทยโบราณเชื่อว่าต้นพยอมเป็นไม้มงคลทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอุปนิสัยที่อ่อนน้อมและไม่ขัดสนเงินทองนิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตศรภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฝอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแกมรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็นสองซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle

ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศปรับลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ู
1: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
2: ้นี่แหละเรียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกตกหนักเลยครับ
3: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
4: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
1: โห
5: โหพอทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
3: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
3: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับ

0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น

0: นะครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
0: ช่วยช
3: ี
0: ว
3: ิ
0: ตพวกเราอีกแล้ว
7: ช่วยช
0: ี
7: วิตพวกเราอีกแล้ว
0: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจว้าว
1: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่2อ่อนน้อมถ่อมตนคุณยายครับวันนี้คุณครูชมพี่ป.6บอกว่าน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือยังไงหรอครับ
1: อ่อนน้อมก็คงเหมือนยอดรวงข้าวที่โน้มลงมาตลอดเวลายังไงล่ะคะพี่ร่มเย็น
2: จ้ะเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวบนต้นข้าวไงรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็จะโน้มรวงต่ำติดพื้น

ดินมากขึ้นเท่านั้นล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะจ๊ะตัวอย่างเช่นพี่สุพจน์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นและ

0: ทำให้เมื่อทำงานใดๆพี่สุพจน์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคุณสมบัติที่พึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยนะซึ่งจะทำให้สังคมมีความสมานฉันท์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชนและยังประทับนั่งพับเพียบหรือคุกพระชานุลงบนพื้นเดียวกันพระจริยวัตรอันนุ่มนวล นี้ยังสืบสานมาสู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยนะ
1: อย่างนี้เป็นสุขก็อยากเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะจะได้มีคนรักและเมตตาเป็นสุขเยอะๆเลย
2: เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้กับพี่เลยเป็นสุขเราจะทำไปด้วยกัน
1: ค่ะพี่ร่มเย็น
0: ดีๆถ้าคนไทยทุกคนยึดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตคงเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และมีความสงบสุขอย่างแน่นอน

0: ่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2

ในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะเราขึ้นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับหน่วยที่2เกี่ยวกับเวลาที่เราได้เรียนไปชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราได้คือความสัมพันธ์อะไรนะใครจําได้60วินาทีเท่ากับกี่นาทีนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีใช่มั้ยคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อยอดจากเดิมดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในวันนี้อยากให้นักเรียนบอกระยะเวลาเป็นอะไรเดี๋ยวมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ครับเราจะเรียนต่อยอดจากเดิมคือเพิ่มขึ้นเป็นการบอกระยะเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงและเป็นวันซึ่งนักเรียนรู้จักไหมระยะเวลาที่เป็นนาทีรู้จักไหมรู้จักเป็นชั่วโมงล่ะรู้จักไหมรู้จักและเป็นวันล่ะคะรู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองบอกระยะเวลานะคะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันกันดูนะคะ

0: งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวขอมาทบทวนการอ่านนาฬิกาหรือการอ่านเวลาของนักเรียนหน่อยว่าถ้าคุณครูนาฬิกามาให้หรือมีเวลามาให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถอ่านได้หรือไม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกาที่ครูแพลวตั้งไว้ให้เลยว่านักเรียนจะอ่านเวลาได้หรือไม่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาหน่อยมาดูพร้อมกันตอนนี้ทุกคนดูก่อนคุณครูแพลวมีนาฬิกามาให้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาโดยขอสุ่มเลขที่พร้อมยังเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้อ่านเวลานะคะเดี๋ยวคนแรกขออ่านเป็นช่วงเวลากลางวันก่อนถูกต้องไหมเพราะนาฬิกาของเราเวลาอ่านจะอ่านได้กี่แบบคะ2แบบเดี๋ยวคนที่1จะอ่านแบบไหนดีช่วงเวลากลางวันเดี๋ยวคุณครูแพลวขอสุ่มเลขที่ขึ้นมาเลยมาดูซิว่าจะเป็นใครที่ได้การอ่านของเรานะคะเลขที่ออกนั่นก็คือเลขที่2727ใช่ไหมไหนหนูลองหยิบขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวให้ยายใหม่ดูหน่อยคนอื่นอ่านในใจเพื่อที่เดี๋ยวจะตรวจสอบว่าเพื่อนของเราอ่านได้หรือไม่นะคะแล้วก็ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวยายใหม่ลองดูเวลาที่ครูแพลวให้อ่านเวลาเป็นช่วงกลางวันหนูลองดูซิถ้าอ่านเป็นกลางวันหนูได้อะไรเอ่ยเริ่มที่เข็มสั้นค่ะลูกเข็มสั้นได้เป็นอะไรคะ
1: 9โมงค
0: ่
1: ะ
0: 9โมงหรืออ่านอีกแบบนึงที่เราบอกแล้ว9นาฬิกาแล้วอะไรต่อคะ
1: 9นาฬิกา20นาทีค่ะ
0: 9นาฬิกากี่นาทีไหนลองดูหน่อย
1: 10นาที
0: 10นาทีแล้วอย่างไรต่อคะอีก1เข็มที่เราต้องอ่านคือเข็มอะไรเอ่ยเข็มอะไรคะ
1: เข
0: ็มวินาทีลองดูให้หน่อยเข็มวินาทีได้กี่วินาทีคะ
1: 5วินาทีค
0: ่ะ5วินาทีถูกต้องไหมถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบถ้าเราอ่านเวลาเป็นเวลากลางวันตอนนี้เราอ่านได้ว่าอะไรคะ
2: 9นาฬิกา10นาที5วินาที
0: ถูกต้องเลยการอ่านเมื่อกี้เป็นการอ่านแบบช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของกลางวันเดี๋ยวขออีกหนึ่งคนอ่านเป็นช่วงของกลางคืนหน่อยเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เหมือนเดิมอ่านของการคืออ่านให้เป็นนาฬิกานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลขที่ที่ออกใกล้เคียงกับเมื่อกี้เลยเลขที่ที่ออกคือ2626มาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเราจะอ่านเป็นช่วงไหนคะช่วงของกลางคืนคนอื่นให้นักเรียนนะคะลองตั้งใจตรวจสอบว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะอ่านได้ว่าอย่างไรนะคะเราจะอ่านเป็นช่วงเวลาของกลางคืนนะคะคนอื่นได้คำตอบในใจตัวเองยังอ่านเหมือนเดิมไหมคิดว่าไม่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านเป็นช่วงเวลากลางคืนโดยเดี๋ยวให้เพื่อนเราครับเป็นตัวแทนในการอ่านอ่อนได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็นอะไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วอ่านเลย
1: 21นาฬิกา10นาที5วินาทีค่ะ
0: ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแบบนี้ทำอย่างไรดีตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะไหนอ่านพร้อมกัน1รอบอ่านได้เป็นอะไรเอ่ยเอาใหม่พร้อมกัน1รอบค่ะ21นาฬิกา10นาที5วินาทีจากการอ่านเมื่อกี้เราอ่าน2แบบแบบกลางวันกับแบบกลางคืนการอ่านจำนวนอะไรที่จะต้องแตกต่างกันเข็มอะไรที่เวลาอ่านแล้วจะแตกต่างกันเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงของเราจะแตกต่างกันนะคะดังนั้นเข็มอื่นๆเรายังอ่านเหมือนเดิมอ่ะเก่งมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้เป็นการอ่านนาฬิกาโดยนาฬิกาของเราเนี่ยเป็นแบบแขวนผนังคือแบบมีเข็มต่อไปคุณครูจะให้ลองอ่านเวลาจากแผ่นป้ายที่คุณครูเตรียมมาหน่อยได้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันก่อนมาลองอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันหน่อยเวลาตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นแผ่นป้ายนี้อ่านได้ว่าอะไรคะ21นาฬิกา55นาทีแผ่นแรกอ่านได้ถูกต้องเดี๋ยวขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะแผ่นที่2มาดูพร้อมกันนะคะแผ่นที่2เดี๋ยวมาดูซิว่าเวลาที่ครูแพลวกำหนดมาคืออะไรถ้าได้แล้วลองดูพร้อมกันถ้าเห็นแผ่นป้ายนี้นักเรียนจะอ่านเวลาได้ว่าอย่างไรเอ่ย
2: 9นาฬิกา25
0: 9:25 การที่นักเรียนอ่านเวลาแบบนี้ได้นาฬิกาของเราแบบนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาของดิจิตอลถูกต้องไหมคะตัวเลขข้างหน้าจะอ่านเป็นนาฬิกาจำนวนด้านหลังเราจะอ่านเป็นนาทีตัวย่อนอจุดมาจากอะไรนะจำได้ไหมนาฬิกาเมื่อกี้นักเรียนอ่านเวลาได้แล้วนะคะซึ่งเราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวขอทบทวนความสัมพันธ์หน่อยเมื่อวานเราเรียนความสัมพันธ์ของเวลาไป1ความสัมพันธ์เมื่อต้นชั่วโมงคุณครูแพรถามแล้วว่า60วินาทีเท่ากับกี่นาทีนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีดังนั้นนะคะความสัมพันธ์แรกที่เรามีนะคะจะเป็น60วินาทีจะมีค่าเท่ากับ1นาทีแต่ถ้าสมมุติครูแพรบอกแล้วเราสามารถอ่านสลับกันได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้เป็นอะไรเอ่ยถ้าสลับกัน
3: 1นาทีเท่ากับ60วินาท
0: ีดังนั้นยังเป็นความสัมพันธ์เดิมแต่เราจะเขียนได้2แบบคือ1นาทีจะเท่ากับอะไรนะคะ1นาทีจะเท่ากับ60วินาทีนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้ความสัมพันธ์มาตอนนี้เราได้1ความสัมพันธ์แต่เวลาเขียนเราสามารถเขียนได้2แบบซึ่งเวลานักเรียนกลับไปทำการบ้านหรือทำแบบฝึกหัดของเรานักเรียนต้องเลือกให้ถูกว่าในแต่ละข้อบรรทัดแรกเราจะเลือกการเขียนความสัมพันธ์แบบไหนดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรขอกลับมาทบทวนหน่อยว่าจากที่เราเรียนไปเมื่อวานความสัมพันธ์นี้เราสามารถมาหาคำตอบได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวมาหาคำตอบให้หน่อยเตรียมตัวโจทย์ที่1อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: 125วินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าอะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีแต่โจทย์ให้หน่วยอะไรมาไหนดูสิโจทย์ให้หน่วยอะไรมาจากโจทย์ของเราโจทย์ให้หน่วยมาเป็นวินาทีดังนั้นข้อนี้เราต้องแปลงจากวินาทีให้เป็นอะไรคะแปลงวินาทีให้เป็นอะไรจากสิ่งที่โจทย์ถามนาทีดังนั้นนักเรียนเวลาทำนะคะนักเรียนต้องมาดูว่าถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีทำคุณครูแพลวเชื่อว่าถ้าให้หาคำตอบเนี่ยบางคนได้คำตอบแล้วไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างไหนบอกหน่อย125วินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาที
1: 2นาที
0: 5นาทีถูกต้องและเก่งมากๆเลยได้เป็น2นาที5วินาทีแต่เดี๋ยวเรามาลองเขียนในการเขียนแสดงวิธีคิดอันดับแรกนะคะบรรทัดแรกนักเรียนต้องไปรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์ที่เราจะนำมาใช้ในบรรทัดแรกเนี่ยคืออะไรนักเรียนดูจากโจทย์โจทย์ให้วินาทีมาถามเป็นนาทีดังนั้นบรรทัดแรกนักเรียนไปดูให้หน่อยว่าความสัมพันธ์60วินาทีเท่ากับกี่นาที60วินาทีเท่ากับกี่นาที60วินาทีจะมีค่าเท่ากับ1นาทีแต่โจทย์ของเราให้มาเป็น125วินาทีดังนั้นจะได้125วินาทีทำอย่างไรดีถึงจะทราบว่ากี่นาทีหารถูกต้องไหมคะต้องหารด้วยอะไรหารด้วย60ทำไมถึงเป็นการหารนักเรียนลองสังเกตเรามีหน่วยวินาทีเราจะแปลงเป็นหน่วยนาทีเราทราบว่าถ้ามี60วินาทีเราสามารถแปลงเป็น1นาทีได้แต่โจทย์ตอนนี้มีค่ามากกว่า60ไหมคะมากกว่าดังนั้นเราจะลดเรื่อยๆทีละ60ทีละ60การลดลงทีละ60ทีละ60เราสามารถใช้เป็นการหารได้ดังนั้นเราสามารถหารด้วย60125หารด้วย60ได้อะไรเศษอะไรไหนลองช่วยกันคิดหน่อยได้2เศษ5ดังนั้นเรามาเขียนก่อนว่าได้2เศษ5ซึ่งการหารเราจะมีผลหารกับมีเศษผลหารของเราจะได้เป็นหน่วยอะไรคะผลหารของเรา2จะได้เป็นหน่วยอะไรหน่วยนาทีส่วนเศษของเราก็ยังจะคงเป็นหน่วยเดิมคือหน่วยวินาทีดังนั้นมาสรุปอีก1บรรทัดว่า125วินาทีคิดเป็นอะไรนะคิดเป็น2นาที5วินาทีผลหารที่ได้จะเป็นหน่วยนาทีเศษ

0: ได้จากหน่วยคงเดิมคือหน่วยวินาทีอ่ะจำได้ไหมถ้าเรามีนาทีกับมีวินาทีเราสามารถเขียนอีกแบบนึงเราเรียกว่าการเขียนแบบไหนนะการเขียนแบบไหนนะการเขียนแบบทวิภาคการเขียนทวิภาคคือการเขียนขั้นระหว่างนาทีกับวินาทีดังนั้นถ้าจะเขียนเป็นแบบทวิภาคเราเขียนได้เป็นอะไรไหนบอกหน่อยได้เป็น2ทวิภาค5แต่เวลาอ่านอ่านว่าอะไรคะ2นาที5วินาทีได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำไปเหมือนกับการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะตอบอีก1บรรทัดดังนั้น125วินาทีคิดเป็น2นาที5วินาทีอันนี้เป็นตัวอย่างที่1โจทย์ให้หน่วยวินาทีมาต้องการถามเป็นนาทีกับเป็นวินาทีอ่ะโจทย์ที่2อ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะโจทย์ให้มา7นาที15วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีไหนโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไร
1: คิดเป็นกี่วิน
0: าทีสิ่งที่โจทย์ถามคือคิดเป็นกี่วินาทีแต่โจทย์ของเราให้หน่วยอะไรมาบ้างมีหน่วยอะไรมาบ้างดูซิจากโจทย์ของเรามีหน่วยอะไรมาบ้างมีหน่วยนาทีกับมีหน่วยวินาทีหน่วยอะไรที่เราต้องแปลงหน่วยอะไรที่เราต้องเปลี่ยนคะหน่วยนาทีดังนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยนาทีให้ได้เหมือนกับหน่วยวินาทีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยนาทีให้ได้เหมือนกับหน่วยวินาทีของเรานะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะเปลี่ยนหน่วยนาทีให้ได้เป็นหน่วยวินาทีดังนั้นคุณครูแพรถามหน่อยบรรทัดแรกนักเรียนจะเขียนความสัมพันธ์อะไรดีถูกต้องเลยเพราะเรากำลังจะเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีดังนั้นนักเรียนต้องเลือกความสัมพันธ์ที่1นาทีเท่ากับ60วินาทีแต่โจทย์ของเราให้มากี่นาทีโจทย์ของเราให้มากี่นาที7นาทีดังนั้น7นาทีจะคิดเป็นกี่วินาทีทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีคูณ60เพราะ1นาทีได้60วิถ้า2นาทีก็ได้เพิ่มอีก60 3นาทีก็ได้เพิ่มอีก60วิดังนั้นเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ60เราจึงได้เป็นการอะไรคะการขูดเรามาหาคำตอบเลยคิดเป็นคือการนำ7นาทีที่เราทราบคูณกับ60วินาทีที่เราจะเปลี่ยนหน่วยไหนคูณให้หน่อย7คูณ60ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะได้เท่ากับ420หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเปลี่ยนเป็นอะไรและจากนาทีต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีเพราะเรากำลังจะแปลงหน่วยนาทีที่7นาทีให้ได้เป็นวินาทีตอบเลยไหมว่าตอบ420วินาทียังไม่ตอบทำไมยังไม่ตอบคะเพราะโจทย์ให้มาเป็น7นาที15วินาทีต้องนำไปทำอะไรกันต่อบวกนำอะไรไปบวกกันนำอะไรไปบวกกันนำผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือ420วินาทีไปบวกกับ15วินาทีดังนั้นขอเขียนอีก1บรรทัดก่อนว่าดังนั้นจากโจทย์ของเรา7นาที15วินาทีจะคิดเป็นเท่าไหร่ล่ะ7นาทีมีค่าเท่ากับกี่วินาทีนะคะทุกคน420ดังนั้นนำ420มาส่วน15วินาทีเป็นหน่วยวินาทีเดิมอยู่แล้วนำมาบวกเพิ่มเลยบวกต่อกันได้เลยหาผลบวกให้หน่อย420บวก15ได้เท่าไหร่เอ่ย435ได้เท่ากับ435หน่วยเป็นวินาทีดังนั้นเราตอบอีกหนึ่งบรรทัดว่า7นาที15วินาทีคิดเป็น435วินาทีได้ไหมเอ่ยนะคะ2ตัวอย่างนี้จะเหมือนกับการบ้านที่เราเรียนไปซึ่งครูแพรขอทบทวนก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจที่ตรงกันสำหรับกิจกรรมต่อมาอยากให้นักเรียนมาตอบคำถามและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดขั้นหน่อยมาดูสถานการณ์ดีกว่าว่าวันนี้นะคะเวลาที่คุณครูแพรจะนำมาให้เนี่ยเป็นเวลาเกี่ยวข้องกับอะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันได้เลยนะคะกิจกรรมตอนนี้เป็นพี่ชายพี่ชายเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เวลาใดทุกคนสั่ง

0: เกตหน่อยพี่ชายเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เวลาใดครูแพรขอเป็นช่วงเช้าขอเป็นช่วงเช้าในวันหยุดเป็นอะไรเอ่ยอ่านใหม่ไม่เอา8โมงเราบอกแล้วเราจะอ่านเป็นอะไรคะ8นาฬิกา
1: 0นา
0: ฬิก
1: า0วินาที0วินาท
0: ีเก่งมากๆเลยอ่านถูกต้องเลยได้เป็น8นาฬิกา0นาที0วินาทีแต่เมื่อกี้เขาบอกแล้วให้เขียนโดยใช้จุดขั้นการเขียนโดยใช้จุดขั้นเขียนได้อย่างไรจำได้ไหมการใช้จุดขั้นเหมือนที่เราอ่านแผ่นป้ายเมื่อกี้ด้านหน้าเป็นหน่วยนาฬิกาข้างหลังเป็นหน่วยนาทีแล้วต้องมีตัวย่ออะไรต่อคะนอจุดดังนั้นสามารถเขียนได้เป็น 8.00 นอจุดเวลาอ่านว่า8นาฬิกาได้เลยนะคะตอนนี้พี่ชายเราเพิ่งเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เวลาอะไรนะเมื่อพี่ชายเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเขามีการศึกษาค้นคว้างานต่อคุณครูแพรบอกว่าให้นักเรียนสังเกตหน้าปัดนาฬิกาดีๆนะคะว่ามีเข็มอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วถ้านักเรียนต้องอ่านเวลาอ่านได้อย่างไรอ่ะมาดูพร้อมกันเลยเมื่อพี่ชายเปิดคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วพี่ชายบอกว่าเขาต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานส่งคุณเขาศึกษาค้นคว้าตอนนี้เวลาได้เดินต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะทราบหน่อยว่าพี่ชายทำรายงานค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยทำถึงเวลาอะไรอ่ะให้ดูนาฬิกาก่อนตอนนี้จากหน้าปัดนาฬิกาของเราถ้าต้องอ่านเวลาอ่านได้เป็นเวลาอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะเราอ่านได้เหมือนเดิมเลยคือ8นาฬิกาเพราะยังอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9ส่วนเข็มยาวที่ชี้ที่เลข4เราจะอ่านเป็น20นาทีเข็มวินาทียังอยู่ที่เลข12จึงอ่านเป็น0วินาทีไหนลองบอกหน่อยถ้าเขียนโดยใช้จุดขั้นเขียนได้อย่างไรเขียนโดยใช้จุดขั้นเขียนได้เป็น8จุด8.20แล้วต้องมีหน่วยย่อคือนอจุดนะคะดังนั้นเราจะเขียนได้แบบนี้เวลาอ่านไหนอ่านให้ฟังหน่อยอ่านว่าอย่างไรคะ8นาฬิกา20นาทีอ่ะตอนนี้พี่ชายได้ทำรายงานเนี่ยถึงเวลานี้แล้วคุณครูแพลวถามต่อหน่อยว่าขณะนี้พี่ชายค้นที่ค้นหารายงานเพื่อทำรายงานของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไรในการค้นหาตั้งแต่เปิดคอมพิวเตอร์จนถึงตอนนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่คะ20นาทีเพราะเมื่อกี้เขาเปิดคอมตอนเวลา8นาฬิกาแต่ค้นหางานของเขาเนี่ยอยู่ที่8นาฬิกา20นาทีดังนั้นใช้เวลาทั้งหมดคือ20นาทีนักเรียนก็สังเกตเข็มยาวของเราจากเลข12นะคะมาอยู่ที่เลข4ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่20นาทีอ่ะต่อไปเมื่อเขาได้ข้อมูลมาแล้วเขาต้องทำรายงานเพื่อส่งคุณครูต่อทุกคนสังเกตที่นาฬิกาเหมือนเดิมนะคะเมื่อเขาทำรายงานกำลังหาข้อมูลแล้วเขาต้องทำรายงานต่อเพื่อส่งคุณครูเขาบอกต่อเลยว่าขณะนี้พี่ชายทำรายงานเสร็จเข็มของเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมจากเมื่อกี้มีการเปลี่ยนแปลงลองอ่านให้หน่อยว่าพี่ชายทำรายงานเสร็จเวลาใดทุกคนดูเวลาพร้อมกันก่อนตอนนี้พี่ชายทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากทราบว่าพี่ชายของเราทำงานเสร็จเวลาใดได้มาเป็น9นาฬิกา0นาที0วินาทีแต่เขียนแบบใช้จุดให้หน่อยถ้าเขียนแบบใช้จุดจะได้เป็นอะไร9
1: 0
0: เก่งมากๆเลยนะคะได้เป็น 9.00 นจุดดังนั้นตอนนี้พี่ชายทำรายงานเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าได้มาเป็น9นาฬิกาของเราเวลาเราอ่านนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เขาทำการศึกษาค้นหาข้อมูลจนถึงการทำรายงานเสร็จคุณครูแพลวอยากทราบว่าพี่ชายใช้เวลาในการทำรายงานเสร็จต่อจากการค้นหาข้อมูลใช้เวลาเท่าไหร่ฟังคำถามดีๆนะคุณครูถามว่าพี่ชายใช้เวลาทำรายงานต่อจากการค้นหาข้อมูลเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่เมื่อกี้ทำรายงานค้นหาข้อมูลอยู่ที่ ท่าไหร่นะคะจำได้ไหมค้นหาข้อมูลจะอยู่ที่เข็มยาวอยู่ที่เลข4แต่ตอนนี้เข็มยาวของเราไปถึงเลข12แล้วดูให้หน่อยว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่คะ40นาทีอ่ะเดี๋ยวคุณแพลวใส่ให้ดูเมื่อกี้เข็มยาวของเราอยู่ตรงเลข4พี่ชายของเราทำรายงานต่อไปเรื่อยๆจนเข็มยาวไปถึงเลข12เวลาที่ผ่านจากเลข4ไปยังเลข12เนี่ยได้กี่นาที40นาทีถ้าใครหาไม่ได้คุณแพลวแนะนำหนูนับเพิ่มทีละ5จาก4ไปต่อเป็น5นาที10นาที15นาที20นาที25นาที30นาที35นาทีและ40นาทีดังนั้นพี่ชายของเรานะคะใช้เวลาในการทำรายงานต่อจากการค้นหาข้อมูลเนี่ย40นาทีแต่คุณแพลวอยากทราบใหม่อีกหนึ่งอย่างว่าถ้าพี่ชายทำงานเสร็จเวลานี้อยากทราบว่าพี่ชายใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการทำรายงานเล่มนี้พี่ชายใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการทำรายงานนี้จำได้ไหมเขาเปิดคอมเวลาใดนะ8นาฬิกาแล้วเขาทำรายงานเสร็จตอนเท่าไหร่นะทำรายงานเสร็จ9นาฬิกาจาก8นาฬิกามายัง9นาฬิกาใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่1ชั่วโมงถ้าไม่บอกเป็น1ชั่วโมงสามารถบอกเป็นอะไรได้อีกบ้างได้เป็นอะไรนะ60นาทีดังนั้นจะเห็นได้ว่าเข็มที่เปลี่ยนแปลงจะเริ่มที่เข็มยาวของเรานะคะที่จากเลข12ตั้งแต่ตอน8นาฬิกาหมุนไปครบ1รอบจะทำให้เข็มสั้นของเราจากเลข8ไปยังเลข9 1ช่องใหญ่ถูกต้องไหมคะซึ่งเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่าได้เป็น60นาทีหรือเป็น1ชั่วโมงดังนั้นนักเรียนดูเข็ม2เข็มนี้ระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวมีความสัมพันธ์กันไหมมีความสัมพันธ์กันไหมคะมีความสัมพันธ์กันถ้าเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะทำให้เข็มสั้นของเราเดินอย่างไรทุกคนลองสังเกตสิเมื่อกี้เข็มสั้นของเราอยู่ที่เลข8เดินไปยังเลข9เกิดจากเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบเข็มสั้นของเราจะเดินไป1ช่องใหญ่ซึ่งการที่เข็มสั้นของเราเดินไป1ช่องใหญ่จะเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงแต่เข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะมีค่าเท่ากับ60นาทีดังนั้นความสัมพันธ์ใหม่ในวันนี้ตั้งใจฟังพร้อมกันนะคะเพื่อนำความสัมพันธ์ของเราไปทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะสำหรับการเดินนักเรียนสังเกตเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจากเลข12ไปยังเลข12มีค่ากี่นาทีเอ่ยเข็มยาวของเราเดินจากเลข12ไปยังเลข12 1รอบมีค่ากี่นาที60นาทีดังนั้นถ้าเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะมีค่าเท่ากับ60นาทีจะส่งผลให้เข็มสั้นเดินได้1ช่องใหญ่ซึ่งการที่เข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นความสัมพันธ์ที่เราได้เพิ่มในวันนี้คือ60นาทีจะเท่ากับกี่ชั่วโมงคะ60นาทีจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นนักเรียนสังเกตอีกหนึ่งรอบถ้าเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะมีค่าเท่ากับ60นาทีส่งผลให้เข็มสั้นของเราเดินไป1ช่องใหญ่การที่เข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงเอาไหนอ่านความสัมพันธ์ของเรากันอีกหนึ่งรอบค่ะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่ะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแต่เมื่อกี้เราเดินแค่เข็มยาวครบ1รอบคุณครูเพลถามต่อหน่อยว่าถ้าเข็มสั้นของเราอ่ะมาดูกันที่เข็มสั้นบ้างถ้าเข็มสั้นของเราเดินไป24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นคิดว่าถ้าเข็มสั้นของเราเดินครบ24ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิด1วันขึ้นดังนั้นถ้าเข็มสั้นของเราเดินครบ2รอบถูกต้องไหมเพราะ1รอบได้แค่12ชั่วโมงเดินครบรอบคือรอบที่2ถึงจะครบ24ชั่วโมงจะทำให้ได้เป็นเวลา1วันดังนั้นความสัมพันธ์ที่ได้เพิ่มในวันนี้อีก1ความสัมพันธ์คือ24ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย24ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ1วันอ้าวไหนอ่านความสัมพันธ์พร้อมกันคะได้เป็นอะไรคะ
1: 24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน
0: 24ชั่วโมงเท่ากับ1วันอ่ะขอสรุปความสัมพันธ์ที่เราเรียนไปทั้งหมดของวันนี้และของชั่วโมงที่แล้วหน่อยชั่วโมงที่แล้วเราทราบว่า60วินาทีเท่ากับอะไรนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีแล้วที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลย60นาทีเท่ากับอะไรนะ
1: 1ชั่วโมง
0: เท่ากับอะไรเท่ากับ1ชั่วโมงและสุดท้ายเลยที่เราเรียนเมื่อกี้24ชั่วโมงเท่ากับอะไรนะ
1: 1วัน
0: เท่ากับ1วันนักเรียนมาอ่านพร้อมกันนะคะทีละบรรทัดของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แรกที่เราเรียนไปชั่วโมงที่แล้วได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 60วินาทีเท่ากับ1นาท
0: ีความสัมพันธ์ที่2และความสัมพันธ์ที่3คือ
1: 24ชั่วโมงเท่ากับ1ว
0: ัน ดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้เราจะมีทั้งหมด3ความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันอีก1รอบนะคะว่าเราจะได้ความสัมพันธ์อะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปใช้ในแบบฝึกหัดของเรานะคะจากที่เราเรียนไป3ความสัมพันธ์เดี๋ยวคุณครูแพรขอถามใหม่อีก1รอบมาดูพร้อมกัน60นาที60นาทีเท่ากับอะไรเอ่ย60นาทีจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นนี้เราได้เพิ่มนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่2ว่า60นาทีจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงแต่คุณครูถามใหม่หน่อยว่า1ชั่วโมงล่ะถ้าครูแพลวถามใหม่เป็น1ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงเท่ากับอะไร
1: 1ว
0: ั
1: น
0: 1วันเหรออีก1รอบ1ชั่วโมงเท่ากับอะไร1ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ60นาทีแค่เราอ่านสลับกันอ่ะเราได้แล้วนะต่อไปถ้าเป็น24ชั่วโมงล่ะ
1: เท่ากับ
0: 1
1: ว
0: ั
1: น
0: 24ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ1วันอ่ะครูแพลวถามใหม่อีก1ความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วถ้าครูแพลวขึ้นเป็น1วันบ้างล่ะ
1: เท่าก
0: ับ
1: 24ช
0: ั่
1: วโมง
0: ถ้า1วันจะมีค่าเท่ากับ24ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าจากการที่เรามาดูบัตรแผ่นป้ายความสัมพันธ์เวลาเนี่ยคุณครูเขียนทั้ง2แบบเลยเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงการนำไปใช้สำหรับการเขียนแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยถ้าเป็นโจทย์บ้างเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นโจทย์บ้างมาดูกันที่ตัวอย่างที่1ทุกคนอ่านตัวอย่างที่1พร้อมกันค่ะ

ตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นช่างทาสีบ้านช่างทาสีบ้านใช้เวลานะคะในการทาสีบ้านเนี่ย56ชั่วโมงแต่โจทย์เราอยากทราบว่าอะไรคะโจทย์ของเราอยากทราบว่าอะไรเอ่ยโจทย์ของเราอยากทราบนะคะว่าคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงแต่โจทย์ของเราให้หน่วยอะไรมาดูที่หน่วยให้หน่วยชั่วโมงมาแต่ถามถึงหน่วยวันและหน่วยชั่วโมงดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยชั่วโมงให้เป็นหน่วยอะไรดีเรากำลังจะแปลงหน่วยชั่วโมงให้ได้เป็นหน่วยวันดังนั้นบางคนเมื่อกี้คุณแววเห็นแล้วได้คำตอบแล้วด้วยเดี๋ยวมาลองเขียนเป็นการเขียนแสดงวิธีคิดดูนะคะสำหรับการเขียนแสดงวิธีคิดเดี๋ยววิธีที่หนึ่งคุณครูจะใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบยังจำได้ไหมเส้นแสดงจำนวนนักเรียนต้องรู้ความสัมพันธ์ก่อนว่ากี่ชั่วโมงคิดเป็น1วันไหนความสัมพันธ์อะไรเอ่ยบอกเราว่า24ชั่วโมงคิดเป็นกี่วัน24ชั่วโมงเท่ากับ1วันดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลจะใช้เส้นแสดงจำนวนทีละ24ชั่วโมงอ่ะเริ่มแรกเลยเส้นแรกได้มาเป็น24ชั่วโมงยังห่างไกลจาก56ชั่วโมงไหมคะยังห่างไกลอยู่คุณครูแพลขอเพิ่มอีก1เส้นเพิ่มอีก24ชั่วโมง24ชั่วโมงบวก24ชั่วโมงได้เป็นกี่ชั่วโมงเอ่ย48ชั่วโมงใกล้เคียงของเรายังถ้าเพิ่มอีก24ชั่วโมงเป็นอย่างไรเกินดังนั้นได้ไม่ถึงแล้วนักเรียนช่วยดูหน่อยจาก48ชั่วโมงเพิ่มอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเป็น56ชั่วโมงจาก48ชั่วโมงเพิ่มอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเป็น56ชั่วโมง8ชั่วโมงถูกต้องไหมคะ

ราจะต่อเพิ่มอีกแค่8ชั่วโมงดังนั้นเส้นแสดงเวลาของเราตอนนี้นะคะเราจะได้เส้นต่อกันแบบนี้แต่เส้นของเราทั้งหมดรวมแล้วจะได้เป็น56ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยถ้าใครถนัดวิธีนี้สามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเดี๋ยวเราดูวิธีที่2ได้อ่ะดังนั้นเรามาดูพร้อมกันก่อนนะคะจากที่เรารู้ความสัมพันธ์ว่า24ชั่วโมงเท่ากับหรือคิดเป็นอะไรนะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงคิดเป็น1วันของเราเนี่ยเราทราบอยู่แล้วแต่โจทย์ของเรามีตั้ง56ชั่วโมงเรามาคิดต่อเลย56ชั่วโมงเกิดจากการที่เราบวกกันนำอะไรมาบวกกันบ้างนำอะไรมาบวกกัน24บวก24บวก8จากเส้นแสดงจำนวนของเรานะคะเราจึงได้มาเป็น24บวก24และบวก8เมื่อเราเห็นแล้วว่ามี24 24เราสามารถแปลงเป็นอะไรได้1วันได้ดังนั้นตรงนี้มี24ได้เป็น1วันเพิ่มอีก24ได้เป็นกี่วัน2วันดังนั้นเราสามารถแปลง24ชั่วโมงให้ได้เป็นวันดังนั้นรวมแล้วได้กี่วันคะ2วันแล้วเหลือเศษอีกกี่ชั่วโมงด้วย8ชั่วโมงเราเลยมาสรุปเลยว่าดังนั้นจากโจทย์ของเรา56ชั่วโมงจึงคิดเป็น2วัน8ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยวิธีนี้นะคะเป็นวิธีคิดที่1ที่ใช้เส้นแสดงจำนวนแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีคือการเขียนโดยใช้ความสัมพันธ์มาดูพร้อมกันเลยขอวิธีที่2สำหรับวิธีที่2นะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันโจทย์เรายังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นนักเรียนต้องดูก่อนจากหน่วยชั่วโมงจะแปลงเป็นหน่วยวันความสัมพันธ์อะไรว่า24ชั่วโมงเท่ากับกี่วันดูความสัมพันธ์ให้หน่อย24ชั่วโมงเท่ากับกี่วันเมื่อเราทราบแบบนี้เรานำความสัมพันธ์มาเขียนก่อนว่า24ชั่วโมงเท่ากับ1วันหรือคิดเป็น1วันแต่โจทย์ของเราให้มากี่ชั่วโมงคะไหนโจทย์ของเราให้มากี่ชั่วโมง56ชั่วโมงซึ่งมากกว่า24คิดว่าข้อนี้ทำอย่างไรดีเป็นการหารหรือการคูณการหารด้วยอะไรดีคะหารด้วย24แล้วนะไม่ใช่หารด้วย60ทุกข้อนักเรียนต้องดูความสัมพันธ์หารด้วย24 56หารด้วย24ได้อะไรเศษอะไรได้2เศษ8จากที่เราคิดเส้นแสดงจำนวนเมื่อกี้นะคะดังนั้นได้2เศษ8การที่เราได้ผลหารมาแล้วลองตอบหน่อย56ชั่วโมงได้2เศษ8จึงคิดเป็นอะไรเอ่ย2วัน8ชั่วโมงนะคะดังนั้นเรามาสรุปอีกหนึ่งรอบว่า56ชั่วโมงคิดเป็น2วัน8ชั่วโมงแล้วเวลาตอบนะคะเราตอบตรงกับสถานการณ์ของเราคือช่างทาสีช่างทาสีบ้านใช้เวลาทาสีบ้าน2วัน8ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยไหนนักเรียนคนไหนถนัดวิธีที่1บ้างคนไหนถนัดวิธีที่2บ้างเดี๋ยวเวลาทำแบบฝึกหัดของตนเองนักเรียนเลือกได้นะคะว่าตัวเองจะใช้วิธีไหนในการคำนวณนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งตัวอย่างก่อนจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้ให้ชั่วโมงมาถามถึงวันและถามถึงชั่วโมงเราใช้เป็นการหารมาดูตัวอย่างที่สองโจทย์ของเราค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยทุกคนตั้งใจฟังตอนนี้สถานการณ์เราเปลี่ยนไปแล้วเป็นการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเข้าค่ายที่จังหวัดอะไรเนี่ยดูหน่อยไปเข้าค่ายที่จังหวัดราชบุรีโดยออกเดินทางจากโรงเรียนวันอะไรคะไหนอ่านใหม่พร้อมกันออกจากโรงเรียนวันอะไรคะเขาออกจากโรงเรียนในวันที่15ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาและเดินทางกลับมาที่โรงเรียนในวันที่17ตุลาคม2566เช่นเดียวกันเวลา15นาฬิกาโจทย์ถามว่าอยากรู้ว่าตั้งแต่ลูกเสือเนตรนารีออกจากโรงเรียนจนกลับมาที่โรงเรียนเนี่ยใช้เวลาไปเป็นกี่ชั่วโมงนักเรียนสังเกตนะเขาถามถึงการใช้เวลาไปเป็นกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอันดับแรกตอนนี้นักเรียนรู้ยังว่าเขาใช้เวลาไปกี่วันกี่ชั่วโมง

0: รู้ยังเอ่ยรู้ยังยังเขาบอกมาเป็นวันที่ดังนั้นอันดับแรกเราต้องไปหาก่อนว่าเขาใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงแล้วถึงค่อยแปลงหน่วยเป็นชั่วโมงทั้งหมดอ่ะมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพลบอกว่าเริ่มแรกเราทราบว่าออกจากโรงเรียนเนี่ยวันที่15ตุลาคมนะคะโดยออกเวลา8นาฬิกาถ้าครบ1วันต้องไปเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยครบ1วันต้องเป็นวันที่16เวลาอะไรด้วยถึงครบ1วันเขาเริ่มที่8นาฬิกาก็ต้องเป็น8นาฬิกาดังนั้นถ้าคุณครูแพลเริ่มที่15ตุลาคมนะคะโดย8นาฬิกาไปสิ้นสุดที่16ตุลาคมเวลา8นาฬิกาเราจะนับเวลาตรงนี้ได้เป็น1วันเขากลับยังวันที่16ยังไม่กลับดังนั้นเขาไปต่อเขาบอกว่าเขากลับวันที่17ตุลาคมเวลา15นาฬิกาดังนั้นครูแพลถามหน่อยถ้าเพิ่มเวลาอีก1วันเขาเดินทางกลับยังก็ยังไม่กลับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มอีก1วันจะได้เป็นวันที่17ตุลาคมเวลา8นาฬิกาดังนั้นตรงจากวันที่16ถึงวันที่17เวลาเดียวกันเรานับเพิ่มอีก1วันแล้วคราวนี้ถามต่อหน่อยถ้าเพิ่มอีก1วันเกินไหมคะเกินดังนั้นช่วยดูหน่อยจาก8นาฬิกาไปยังวันที่17ของเราแต่เป็น15นาฬิกาได้กี่ชั่วโมงจาก8นาฬิกาไปเป็น15นาฬิกาได้กี่ชั่วโมงมานับพร้อมกันว่าจาก8นาฬิกาไป15นาฬิกานับเป็นกี่ชั่วโมงอ่ะเริ่มจาก8นาฬิกาไป9นาฬิกานับ1 9นาฬิกาไป10นาฬิกานับ2ต่อไป11นาฬิกา12นาฬิกา13นาฬิกา14นาฬิกาและ15นาฬิกาได้ทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ7ชั่วโมงดังนั้นระยะเวลาจากวันที่17ตุลาคมเวลา8นาฬิกาไปยังวันที่17ตุลาคมเวลา15นาฬิกานับเป็น7ชั่วโมงอ่ะสรุปแล้วการเข้าค่ายพักแรมนี้ใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมง
1: 2ว
0: ั
1: น
0: 7
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: เราทราบก่อนว่าใช้เวลาในการเข้าค่ายเป็น2วัน7ชั่วโมงจำได้ไหมโจทย์ถามเป็นหน่วยอะไรนะโจทย์ถามเป็นหน่วยอะไรนะหน่วยชั่วโมงดังนั้นต้องแปลงหน่วยวันให้เป็นหน่วยชั่วโมงอ่ะคุณครูแพลมาเริ่มต่อเลยเราทราบแล้วว่าตอนนี้การเข้าค่ายลูกเสือของเราเนี่ยใช้เวลา2วัน7ชั่วโมงแต่โจทย์ต้องการทราบเป็นชั่วโมงทำอย่างไรดีโจทย์ต้องการทราบเป็นชั่วโมงทำอย่างไรดีเราต้องแปลงวันให้เป็นชั่วโมงอันดับแรกไปดูความสัมพันธ์ก่อน1วันเท่ากับกี่ชั่วโมงนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ให้ถูกนะคะเราทราบก่อนว่า1วันคิดเป็น24ชั่วโมงหรือเท่ากับ24ชั่วโมงแต่โจทย์เรามีกี่วันเอ่ย
1: 2
0: โจทย์เรามี2วันนะคะดังนั้นถ้าเป็น2วันล่ะหาคำตอบอย่างไรถ้าเป็น2วันหาคำตอบอย่างไรคูณนํา2คูณกับ24เราเลยมาเขียนต่อเลยคิดเป็น2คูณ24ได้เท่าไหร่เอ่ย48หน่วยเป็นอะไรแล้วจากวันเปลี่ยนเป็นชั่วโมงได้มาแล้วใช่คำตอบยังเอ่ย
1: ย
0: ังต้องไปทำอย่างไรอีกบวกอีก7เพราะโจทย์ของเราคือ2วัน7ชั่วโมงนักเรียนก็มาบวกเลยโดยการนำ48ที่ได้มาเป็น2วันบวกอีก7ไหนบวกให้หน่อย48บวก7ได้เป็น50อะไร50อะไรเอ่ย55ชั่วโมงนะคะดังนั้นได้คำตอบมาเป็น55ชั่วโมงเวลาตอบอีกหนึ่งรอบว่าการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีเนี่ยตั้งแต่เดินทางออกจากโรงเรียนจนถึงการกลับโรงเรียนใช้เวลาทั้งหมด55ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะดังนั้นในวันนี้ความสัมพันธ์เรามีเพิ่มขึ้นนักเรียนต้องเลือกความสัมพันธ์ให้ถูกตามสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะต่อไปมาหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยแบบฝึกหัด 2.2 ในข้อที่1เดี๋ยวเราทำข้อที่1ไปพร้อมกันขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจตอบก่อนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยตอนนี้เปิดดูพร้อมกันแต่ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจตอบไปพร้อมกันอ่ะมาดูข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ฟังหน่อยข้อที่1โจทย์คือ

0: โจทย์ให้มาว่าพลอยฝึกซ้อมยูโดวันละ150นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีไหนโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีเอาขีดเส้นใต้พร้อมกันโจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์ให้หน่วยอะไรมาคะโจทย์ให้หน่วยนาทีมาทุกคนขีดเส้นใต้2เส้นที่หน่วยนาทีข้อนี้ต้องแปลงจากหน่วยนาทีเป็นหน่วยอะไรเอ่ย
1: วินาท
0: ีชั่วโมงวิมั้ยต้องแปลงหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงทุกคนตอบพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวให้เวลาในการจดนะคะดังนั้นมาเริ่มแรกที่บรรทัดวิธีคิดนักเรียนดูความสัมพันธ์ให้หน่อย60นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงดูความสัมพันธ์ให้หน่อย
1: 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง
0: ดังนั้นเราต้องเลือกความสัมพันธ์ให้ถูกนะคะบรรทัดแรกเราจึงได้มาก่อนว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแต่โจทย์ข้อนี้ให้มากี่นาทีคะ150นาทีดังนั้นจะได้150นาทีทำอย่างไรดีข้อนี้การหารหรือการคูณการอะไรเอ่ยการอะไรเอ่ยการหารทำไมถึงเป็นการหารเพราะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงโจทย์ให้มา150นาทีดังนั้นเราจะแบ่งทีละ60ทีละ60ทีละ60ถึงจะทราบว่าได้กี่นาทีเราจึงใช้การหารหารด้วยอะไรดีคะหารด้วยอะไรเอ่ย
1: 60
0: ต้องหารด้วย60เพราะความสัมพันธ์เราคือ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงหารให้หน่อย150หารด้วย60ได้อะไรเศษอะไรได้อะไรเอ่ยได้2
1: เศษ30
0: ได้2เศษ30ซึ่งการหารตรงนี้นักเรียนอาจจะไปหารที่กระดาษทดของตนเองได้นะคะได้2เศษ30เวลาตอบไหนตอบให้หน่อยว่าดังนั้น150นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาที
1: 2ช
0: ั่
1: วโมง
0: 30
1: นาท
0: ีได้เป็นคิดเป็น2ชั่วโมง30นาทีเวลาตอบข้อนี้เป็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมยูโดของพลอยใช่ไหมคะเวลาตอบตอบให้ตรงสถานการณ์ที่โจทย์ให้มาจึงตอบได้เป็นพลอยฝึกซ้อมยูโดวันละ2ชั่วโมง30นาทีอ้าวอ่านพร้อมกันหน่อยข้อนี้ตอบว่าอะไรคะ

สำหรับวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราเรียนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะซึ่งวันนี้ความสัมพันธ์ที่นักเรียนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแต่ก่อนอื่นนะคะขอ

0: รุปบทเรียนก่อนยังจำได้ไหมระยะเวลาหมายถึงอะไรตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนมาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนจำได้ไหมระยะเวลาหมายถึงอะไรระยะเวลาเมื่อวันเราเรียนไปเป็นเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลา1ไปยังอีกเวลา1นะคะดังนั้นระยะเวลาอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับพี่ทำรายงานคอมพิวเตอร์ใช้เวลาไปเท่าไหร่หรือพี่ทำงานเสร็จแล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่ดังนั้นระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลา1ไปยังอีกเวลา1เรามีเครื่องหมายที่นำมาเขียนระหว่างนาทีกับวินาทีจำได้ไหมเครื่องหมายนั้นเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะที่มาใช้ขั้นระหว่างนาทีกับวินาทีทวิภาคแต่วันนี้เครื่องหมายทวิภาคสามารถใช้ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีกับวินาทีได้ด้วยดังนั้นนักเรียนจะมีเครื่องหมายทวิภาค2เครื่องหมายได้ด้วยถ้าโจทย์ของนักเรียนมีเป็นชั่วโมงเป็นนาทีและวินาทีดังนั้นเครื่องหมายทวิภาคสามารถใช้ขั้นเกี่ยวกับเวลาของเราได้นะคะอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ของเวลาวันนี้เรารู้จักไปเพิ่มอีก2ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แรก60นาทีเท่ากับอะไรนะ60นาทีเท่ากับอะไรนะ60นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมงและอีก1ความสัมพันธ์ที่ทราบวันนี้คืออะไรนะ
1: 24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน
0: จะได้มาเป็น24ชั่วโมงเท่ากับ1วันความสัมพันธ์วันนี้เราทราบเพิ่มอีก2ความสัมพันธ์แต่เวลาเขียนเราสามารถเขียนสลับกันได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนจะหยิบไปใช้สำหรับโจทย์นักเรียนดูดีๆว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไรนักเรียนควรเลือกใช้ความสัมพันธ์ไหนในการหาคำตอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ้าวไหนบอกพร้อมกันวันนี้ได้ความสัมพันธ์ไปเพิ่มมีอะไรบ้างเอ่ย

ถูกต้องเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูฝากการบ้านดีกว่าแบบฝึกหัด 2.2 ของเรานะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะอ้าวการบ้านของเรายังเหลือข้อไหนบ้างเอ่ยข้อที่2และข้อที่3นักเรียนวงการบ้านของตนเองไปนะคะแล้วกลับไปทำให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับข้อที่2และข้อที่3อ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูพร้อมกันบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

ในชั่วโมงถัดไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของเวลาหรือความสัมพันธ์ของเวลาอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนหน่อยว่านักเรียนรู้จากสิ่งที่นักเรียนอ่านมาเมื่อกี้บ้างหรือไม่นะคะฝากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนของตนเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.3 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
1: ข้อที่ 4
2: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
1: ข้อที่5ค่ะ
3: ชุมชนมีความสุขครับ
1: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
0: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
4: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
4: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
1: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
7: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
8: ขอบคุณค่ะขอบค
9: ุ
8: ณค
9: ่
8: ะ
9: รักทุกคนเลย
10: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
7: เย้เยี่ยมเลย
5: ไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6

0: นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะนักเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครทราบบ้างคะใช่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับดอกของพืชนั่นเองนะคะวันนี้คือเรื่องดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่หนึ่งค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้สังเกตเป็นภาพดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือในภาพนี้เด็กๆลองบอกสิว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างตอบตามความคิดตนเองได้เลยนะคะช่วงนี้คิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาน่าจะมีชื่อเรียกว่าอะไรส่วนด้านล่างตรงนี้ก่อนสีเขียวตรงนี้น่าจะเรียกว่าอะไรคะบางคนบอกว่าใบอะไรอีกคะก้านทีนี้สีม่วงนี่ล่ะสีม่วงนี่แหละน่าจะเรียกว่าอะไรดอกใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ตอบตามความคิดตนเองก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองตอบตามความคิดตนเองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วสีเหลืองตรงกลางนี่ล่ะเกสรใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะคะวันนี้มาดูที่ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพดอกมะเขือเช่นกันแต่เราจะมาดูให้ละเอียดไปทีละส่วนนะคะเรามาดูที่ภาพกันเลยนะคะส่วนแรกนะคะบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะลูกมีลักษณะเป็นกลีบสีเขียวนะคะกลีบสีเขียวขนาดเล็กเด็กๆเห็นไหมคะส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นกลีบเล็กๆอยู่ก่อนที่จะถึงชั้นของดอกสีม่วงเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของส่วนประกอบแรกคือลักษณะมีกลีบสีเขียวขนาดเล็กอยู่นอกสุดนะอันนี้ส่วนประกอบแรกส่วนประกอบที่สองเป็นกลีบสีม่วงขนาดใหญ่กลีบสีม่วงขนาดใหญ่ค่ะส่วนประกอบที่3นะคะส่วนประกอบที่3คือส่วนที่อยู่ตรงกลางถัดจากกลีบสีม่วงจะมีลักษณะยังไงบ้างคะอันที่อยู่ตรงถัดจากกลีบสีม่วงมีสีอะไร
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: ใช่ไหมคะเป็นก้อนยาวๆนะคะส่วนถัดจากสีเหลืองเข้ามาเป็นก้านสีขาวด้านล่างก้านมีอะไรคะเราเรียกว่ากระเปาะนะคะเนี่ยจากที่เป็นหลอดยาวๆลงมาด้านล่างเขาจะมีกระเปาะหรือว่าเป็นส่วนที่แบบกว้างกว่าบริเวณหลอดนั่นเองนะคะนี่คือ3ส่วนประกอบหลักๆที่มีในดอกมะเขือแล้วเด็กๆขาเด็กๆคิดว่าดอกไม้ที่บ้านของนักเรียนที่เด็กๆได้เตรียมมาวันนี้นะคะจะมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับดอกมะเขือหรือไม่ไหนใครคิดว่าน่าจะมีเช่นเดียวกันยกมือยกเลยค่ะตามความคิดตนเองได้เลยเอามือลงค่ะไหนใครคิดว่าน่าจะมีแตกต่างจากดอกมะเขือน่าจะไม่เหมือนกันยกมือเลยมีทั้งสองความคิดเห็นเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าดอกไม้ที่ตนเองเตรียมมาจะมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับดอกมะเขือไหมคะตอบตามความคิดตนเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบร่วมกันวันนี้ค่ะว่าดอกไม้ที่เราเตรียมมามีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือดอกไม้โดยทั่วไปต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูที่กิจกรรมวันนี้กันเลยนะคะมีจุดประสงค์ด้วยกัน2ข้อข้อที่1นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเราจะต้องสังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกวันนี้เราต้องบอกตัวเองตอบตัวเองให้ได้ว่าดอกไม้1ดอกมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรนะคะนี่คือข้อที่1คิดว่าข้อที่1ทําได้มั้ยคะทําได้มั้ยคะน่าจะได้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านข้อที่2พร้อมกันค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้นะคะขอความร่วมมือเด็กๆทุกคนกระชับเวลาทำงานให้เสร็จทันเวลาตามที่คุณครูแจ้งนะคิดว่าทั้ง2ข้อทำได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได้
0: ทำได้นะคะเก่งมากเลยเรามาดูที่วิธีทำข้อที่1คุณครูขออนุญาตสรุปให้ฟังจะได้เป็นการกระชับเวลาด้วยนะคะข้อที่1ให้แต่ละกลุ่มเลือกดอกของพืชที่สนใจ1ดอกนะคะแล้วสังเกตว่าดอกที่เราเลือกมีส่วนประกอบต่างๆอะไรบ้างนะคะแล้วก็บันทึกโดยการวาดรูปในข้อที่1นี้นะคะอันดับแรกเราต้องเลือกอะไรคะดอกไม้ที่เราสนใจหรือว่าดอกของพืชที่เราสนใจนั่นเองนะคะคุณครูอนุญาตให้แต่ละคนเลือกดอกที่สนใจได้นะคะหลังจากเลือกดอกที่สนใจแล้วเราต้องสังเกตอะไรคะใช่แล้วสังเกตว่าดอกที่เราเลือกมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะและบันทึกโดยใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการอะไรคะวาดรูปนะคะวันนี้คุณครูมีทางเลือกเพิ่มเติมให้นะคะใครที่อยากบันทึกโดยวิธีการวาดรูปและระบายสีก็ได้ส่วนวิธีการที่สองสามารถเลือกติดชิ้นส่วนหรือว่าส่วนประกอบของดอกเนี่ยลงในหนังสือก็ได้เช่นกันวันนี้ให้สองทางเลือกเลยนะคะเรามาดูกันที่วิธีทำข้อต่อไปนะคะข้อที่2นี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เราสังเกตแล้วก็บันทึกส่วนประกอบแล้วจะมีวิดิทัศน์ให้ดูนะคะวิดิทัศน์เป็นเรื่องอะไรเอ่ยใครทราบเรื่องอะไรคะวิดิทัศน์
1: ส่วนประกอบของดอก
0: ใช่แล้วเป็นเรื่องส่วนประกอบของดอกเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบเทียบกันกับในวิดิทัศน์ว่าที่เราสังเกตไปกับในวิดิทัศน์มีเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำข้อที่2คือดูวิดิทัศน์แล้วเสร็จแล้วก็พูดคุยกันว่าแต่ละส่วนประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีหน้าที่อะไรนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูที่อุปกรณ์นะคะว่าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างที่1 นะคะดอกไม้นะคะหรือว่าดอกของพืชนั่นเองนะคะดอกของพืชที่คุณครูได้เตรียมมาวันนี้ก็จะเป็นดอกชบานั่นเองค่ะส่วนนักเรียนสนใจดอกของพืชชนิดใดก็สามารถเลือกเตรียมตามที่สนใจได้เลยนะคะอย่างที่2 นะคะคือแว่นขยายนะคะก็คือลักษณะนี้เลยเราสามารถใช้แว่นขยายนี้นะคะดูรายละเอียดของส่วนประกอบของดอกนะคะว่าแต่ละส่วนมีอะไรโดยเด็กสามารถถือขึ้นมานะคะส่องไปที่ดอกของพืชนะคะแล้วก็ขยับเข้าหรือออกนะคะให้เห็นส่วนประกอบของพืชได้ชัดเจนแบบนี้นะคะอย่างที่3นะคะคือเทปใสนะคะส่วนนี้ถ้าเด็กๆเลือกวิธีการบันทึกโดยติดชิ้นส่วนหรือว่าส่วนประกอบของดอกเนี่ยลงในหนังสือนะคะสามารถใช้เทปใสนะคะในการติดทับได้ซึ่งก่อนที่จะติดทับนะคะเด็กๆจะต้องใช้มีดค่ะใช้มีดในการผ่าดอกไม้ซึ่งมีดที่คุณครูเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะเราสามารถใช้มือนะคะจับบริเวณส่วนโค้งของมีดนะคะกลางใบมีดออกมาค่ะเสร็จแล้วใช้มือข้างที่ถนัดนะคะถ้าถนัดซ้ายจับด้วยมือซ้ายถ้าถนัดขวาจับด้วยมือขวาเสร็จแล้วนะคะค่อยกรีดไปที่ดอกไม้แล้วเมื่อใช้เสร็จนะคะให้เด็กๆนะคะจับใบมีดนะคะพับลงแบบนี้ค่ะเมื่อใช้เสร็จจะอยู่ในลักษณะนี้เราจะส่งให้เพื่อนคนถัดไปก็ต่อเมื่อเราพับเก็บในลักษณะนี้แล้วนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์แล้วก็วิธีใช้นะคะส่วนกรรไกรนี้คุณครูเตรียมมาให้เพิ่มเติมสำหรับตัดเทปใสนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ส่วนของการบันทึกผลนะคะสำหรับการบันทึกผลวันนี้นะคะเราจะบันทึกในใบงานเรื่องหน้าที่ของดอกในหน้าที่86นะคะเราจะบันทึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่วิธีการบันทึกผลนะคะในส่วนของการบันทึกผลนะคะในช่วงแรกเด็กๆจะต้องผ่าเพื่อดูส่วนประกอบของดอกภายในก่อนนะคะแล้วจึงนำดอกที่เราผ่าเสร็จแล้วนะคะไปติดในใบงานนั่นเองหรือนำดอกที่เราผ่าเสร็จแล้วมาสังเกตแล้วก็วาดลงในใบงานนั่นเองมี2ทางเลือกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่าดอกไม้กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆจะใช้มีดโกนนี้นะคะเราจะผ่าในลักษณะตามยาวนะคะนักเรียนอันดับแรกนะคะนักเรียนกางใบมีดออกนะคะแล้วจับบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสติกกับโลหะนะคะเสร็จแล้ววางดอกไม้ในลักษณะนี้ค่ะจับดอกไม้นะคะใช้มือข้างหนึ่งจับดอกไม้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งผ่านะคะตามแนวยาวลงมาค่ะลักษณะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นกลับดอกไม้อีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ผ่าตามแนวยาวเลยค่ะเมื่อผ่าเสร็จแล้วนะคะ เก็บมีดให้เรียบร้อยก่อนค่ะเก็บมีดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราจึงดูด้านในของดอกค่ะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเด็กๆก็จะเวลาสังเกตนะคะเราจะดูจากด้านนอกสุดก่อนนะคะว่ามีส่วนที่เป็นกลีบเสียวแล้วก็แข็งๆเล็กๆหรือไม่นะคะส่วนนี้มีหรือไม่สังเกตดูถัดเข้ามานะคะบริเวณที่เป็นกลีบขนาดใหญ่มีสีสันสวยงามมีหรือไม่นะคะสังเกตดูบริเวณนี้ถัดเข้ามานะคะบริเวณที่เป็นเกสรตรงนี้เด็กๆสังเกตดูจะมี2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นผงนะคะส่วนที่เป็นผงสีเหลืองนะคะหรือในดอกชนิดอื่นอาจจะเป็นผงสีอื่นก็ได้เช่นกันนะคะส่วนที่เป็นผงมีก้านและตรงปลายก้านมีผงเนี่ยมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นหลอดยาวและด้านล่างมีกระเป๋าแบบนี้มีหรือไม่นะคะเมื่อเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเด็กๆจึงวาดภาพลงไปในใบงานหรือใช้วิธีติดก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเด็กใช้วิธีติดลงในใบงานเราก็จะติดในลักษณะนี้เลยค่ะสมมุติว่าเด็กๆติดลงไปในใบงานนะคะโดยให้กระดาษนี้แทนใบงานเด็กสามารถเอาชิ้นส่วนของดอกนะคะวางในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วใช้เทปใสนะคะติดทับลงไปในใบงานได้เลยอันดับแรกนะคะติดส่วนบนสุดก่อนนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็จะติดส่วนต่อไปนะคะติดส่วนต่อไปจนครบทุกส่วนนะคะนักเรียน

ติดบริเวณของดอกให้ครบทุกส่วนแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบันทึกผลโดยการติดชิ้นส่วนของดอกลงในใบงานถ้าเด็กๆเลือกวิธีการวาดรูปหลังจากผ่าเสร็จนะคะเด็กๆก็สังเกตตามที่ครูแนะนำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็วาดลงไปในใบงานนั่นเองว่ามีส่วนประกอบต่างๆเป็นสีอะไรลักษณะอย่างไรวาดให้ครบค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างในการบันทึกผลนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการบันทึกผลนั่นเองค่ะคือติดชิ้นส่วนของดอกไม้นะคะลงไปที่ใบงานเลยหรือใช้วิธีการวาดก็ได้เช่นกันค่ะเด็กๆคะเราก็จะได้ลงมือทำนะคะในช่วงต่อไปนี้นะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการสังเกตส่วนประกอบต่างๆของดอกรวมถึงให้คำแนะนำในการบันทึกผลโดยวาดรูปหรือติดส่วนประกอบของดอกลงในใบงานด้วยนะคะส่วนนักเรียนมี2หน้าที่ด้วยกันนะคะสังเกตส่วนประกอบของดอกที่สนใจให้ครบเลยว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะและบันทึกโดยติดส่วนประกอบของพืชหรือวาดรูปก็ได้ค่ะตามวิธีที่เราเลือกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะดอกชนิดแรกนะคะดอกมะเขืออันนี้เราดูพร้อมกันไปแล้วตอนต้นคาบนะคะเขาจะมีส่วนประกอบที่เป็นกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกนะคะมีกลีบขนาดใหญ่สีม่วงนะคะแล้วก็จะมีส่วนด้านในที่เป็นแท่งสีเหลืองนะคะแล้วก็มีหลอดยาวๆที่มีกระเปาะด้านล่างอันนี้คือดอกมะเขือนะคะต่อไปดอกอะไรเอ่ยดอกชบานะคะไหนใครเลือกดอกชบาบ้างยกมือยกมือค่ะยกมือค่ะขอฟังเบลเล่ได้ไหมคะเบลเล่เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าที่เบลเล่สังเกตเห็นส่วนประกอบอะไรบ้างของดอกชบาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยครับตามที่ตนเองเห็นส่วนประกอบที่เป็นสีอะไรลักษณะอะไรเล่าเลยด้านล่างสุดที่อยู่ด้านนอกสุดเห็นเป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: ส่วนด้านนอกบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ด้านนอกสุดสีเขียวที่เป็นแบบนี้เบลเล่มองเห็นไหมคะของเบลเล่
1: เห็นครับ
0: ส่วนด้านนอกสุดที่เป็นสีเขียวหุ้มอยู่แบบนี้แล้วส่วนที่เป็นกลีบใหญ่ๆของเบลเล่เป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: ของเบลเล่เป็นดอกชบาสีแดงนะคะแล้วส่วนด้านในเห็นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยเห็นเป็นก้านหรือว่าเห็นเป็นแท่งยาวๆไหมคะ
1: เห็นครับ
0: เห็นเป็นยังไงบ้างครับ
1: มีจุดสีเหลืองๆคร
0: ับ มีสีเหลืองๆตรงสีเหลืองๆเป็นผงหรือเป็นเม็ดหรือว่าแบบเป็นเรียบๆไปคะที่หนูสังเกต
1: เป็นเม็ดครับ
0: เป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะเป็นผงเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก้านด้านในล่ะคะเห็นเป็นยังไงคะเขาสั้นๆหรือว่ายาวไปถึงด้านล่างเลยลูก
1: ยาวไปถึงด้านล่าง
0: ก้านสีแดงตรงกลางเนี่ยยาวไปถึงด้านล่างเลยใช่ไหมคะแล้วด้านล่างมีอะไรอยู่คะลูกเป็นขนาดเท่ากันหรือว่ากว้างขึ้นคะตรงล่างด้านล่างสุดที่หนูผ่าดู
1: กว้างขึ้นครับ
0: กว้างขึ้นนะคะก็คือเป็นลักษณะนี้เลยมีก้านที่ปลายก้านเนี่ยมีผงสีเหลืองแล้วอีกอันนึงเนี่ยเป็นหลอดยาวแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นกระป๋อกว้างออกมานี่คือส่วนประกอบของดอกชบานะคะนักเรียนปลายทางนะคะเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะน่าจะเห็นเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปขอบคุณเบลเล่มากนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดอกชบาต่อไปดอกอะไรคะ
2: ดอกแค
0: ดอกแคเด็กๆปลายทางใครเลือกดอกแคบ้างเอ่ยออกมาเล่าให้เพื่อนฟังเลยทีนี้เด็กต้นทางใครเลือกดอกแคยกมือขอฟังเจทูได้ไหมครับเจทูเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยลูกว่าดอกแคที่เจทูสังเกตเห็นส่วนประกอบอะไรบ้างครับเชิญครับไล่จากด้านนอกสุดเห็นกลีบสีเขียวแข็งๆเห็นไหมครับส่วนน
1: ี้เห็นครับ
0: มีกลีบสีเขียวที่มีลักษณะแข็งและเห็นอะไรอีกเล่าเลย
1: เป็นผงสีเหลืองๆครับ
0: เป็นผงสีเหลืองอยู่ตรงไหนคะตรงด้านบนหรือด้านล่าง
1: ด้านบนค่ะ
0: ตรงปลายด้านบนมีผงสีเหลืองและอะไรอีกคะที่เห็น
1: ดอกเป็นสีขาวค
0: ่ะก็คือกลีบขนาดใหญ่นี้เป็นสีขาวใช่ไหมคะหมดหรือยังคะมีหลอดที่ยาวๆมาถึงด้านล่างมีไหม
1: มีครับ
0: มีหลอดที่ยาวมาถึงด้านล่างแล้วก็ตรงด้านล่างของหลอดมีอะไรดูค่ะดูเห็นเป็นกระป๋อหรือว่าหลอดเท่ากันเลยด้านบนเนี่ยเป็นหลอดใช่ไหมคะเล็กๆลงมาแล้วด้านล่างเป็นขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเท่าเดิม
1: ใหญ่ขึ้นครับ
0: อันนี้คือลักษณะส่วนประกอบของดอกแคขอบคุณมากค่ะเจทูนักเรียนปลายทางเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนๆไหมคะน่าจะเห็นเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปดอกต้อยติ่งมีใครเลือกดอกต้อยติ่งไหมคะไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดอกต้อยติ่ง

0: ะคะก็จะมีส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวด้านนอกสุดแบบนี้นะคะแล้วถัดเข้ามาก็จะมีกลีบสีม่วงขนาดใหญ่เลยถัดเข้ามาก็จะมีส่วนที่เป็นก้านสีขาวนะคะก้านสีขาวบริเวณปลายก้านเนี่ยจะมีผงสีขาวๆอยู่และมีส่วนที่อยู่ด้านในสุดเป็นหลอดยาวๆมาถึงด้านล่างมีกระป๋องสีเขียวอันนี้คือส่วนประกอบของดอกต้อยติ่งนักเรียนปลายทางได้ผลแบบเดียวกันไหมคะน่าจะได้ผลเช่นเดียวกันนะคะต่อไปดอกมะละกอกลุ่มไหนเลือกดอกมะละกอยกมือใครเลือกดอกมะละกอยกมือค่ะเชิญค่ะอดิศรเห็นดอกมะละกอเชิญเป็นยังไงบ้างมีส่วนประกอบยังไงบ้างเชิญค่ะตามที่หนูเห็นจากด้านล่างสุดมีส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวไหมคะ
1: มีครับ
0: แล้วเห็นอะไรอีกคะตอบตามที่เห็นได้เลยหนูเห็นกลีบใหญ่ๆเป็นสีอะไร
1: สีขาวครับ
0: สีขาวแล้วด้านในเห็นอะไรบ้างคะที่ผ่าดู
1: ผงสีเหลืองๆครับ
0: ผงสีเหลืองๆใช่ไหมคะมีผงสีเหลืองๆอยู่ด้านในขอบคุณมากค่ะดีสอนนี่ก็จะเป็นลักษณะของดอกมะละกอนะคะมี2แบบด้วยกันอันนี้จะเป็นแบบที่2นะคะคือมีเฉพาะดอกสีเหลืองผงสีเหลืองๆอยู่ด้านในมีอีกแบบนึงค่ะแบบที่1จะเป็นแบบนี้นะคะแบบที่1จะมีกลีบสีเขียวด้านนอกแล้วก็มีกลีบสีขาวขนาดใหญ่แล้วด้านในมีทั้งผงสีเหลืองแล้วก็หลอดที่ยาวๆแล้วมาด้านล่างเป็นกระป๋องตรงกระป๋องด้านล่างนี้หนูสังเกตดูมันคล้ายอะไรเลยคล้ายผลมะละกอเลยแสดงว่าส่วนนี้เขาจะเจริญไปเป็นอะไรคะจะเจริญไปเป็นผลของมะละกอนั่นเองอันนี้คือส่วนที่เป็นหลอดแล้วก็กระป๋องด้านล่างนี่แหละไปเป็นผลนั่นเองส่วนเจ้าเกสรสีผงสีเหลืองที่อดิศรเห็นเมื่อสักครู่เจ้าดอกนี้ก็มีเช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของดอกของพืช นะคะที่เราได้สังเกตไปเด็กๆที่สังเกตดอกไม้ชนิดอื่นนะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามีส่วนประกอบคล้ายกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะคะเด็กๆลองตอบคำถามดูนะคะว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างจากที่เราพูดคุยดอกไม้ต่างๆนะคะดอกของพืชต่างๆชนิดต่างๆเนี่ยมีลักษณะของส่วนประกอบใดที่พบในดอกทุกชนิดเลยเชิญค่ะส่วนไหนของดอกที่พบในดอกทุกชนิด
1: เกสรค่ะ
0: ส่วนที่มีลักษณะเป็นยังไงหนูอธิบายลักษณะได้ไหมคะ
1: เป็นสีเหลืองๆเป็นผงๆค่ะ
0: ส่วนที่เป็นผงๆเนี่ยจะพบในทุกดอกนะคะใช่หรือเปล่ามีบางดอกที่ไม่พบผงไหมมีใครที่ไม่พบผงไหมคะยกมือแสดงว่าส่วนนี้ยังพบแค่ในบางส่วนใครจะตอบเพิ่มเติมไม่เป็นไรนะคะตอบผิดไม่เป็นไรเราพูดคุยกันได้ส่วนไหนที่เจอในทุกดอกเลยลูกที่เป็นด้านนอกสุดมารีเชิญค่ะคุณครูใบให้ว่าอยู่ด้านนอกสุดอะไรที่เราพบในทุกดอกคะเชิญค่ะ
1: ใบดอกค่ะ
0: ใบของดอกก็คือส่วนที่เป็นกลีบขนาดใหญ่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะที่มันเป็นสีต่างๆหรือว่าส่วนที่เป็นสีเขียวหนูหมายถึงส่วนไหน
1: มีเป็นก้านลายเป็นสีค่ะแล้วก็มีก้านข้างล่าง
0: ส่วนที่เป็นสีสันต่างๆที่เป็นกลีบใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเติมอีกส่วนนึงที่พบในทุกดอกเด็กๆสังเกตดูทุกดอกจะมีอะไรคะสีเขียวกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกใช่ไหมลูกสองส่วนนี้นะคะคือจะเป็นสิ่งที่พบในทุกดอกเลยคือส่วนที่เป็นกลีบขนาดเล็กสีเขียวอยู่ด้านนอกดูสิในทุกดอกมีกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกเปล่านะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นกลีบที่มีสีสันขนาดใหญ่ดอกพืชทุกชนิดนะคะจะมีส่วนนี้สองส่วนด้วยกันนะส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกสุดแล้วก็ส่วนที่เป็นกลีบขนาดใหญ่ที่มีสีสันต่อมาคำถามต่อมาถามว่าส่วนประกอบใดที่พบในดอกบางชนิดเท่านั้นเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วส่วนไหนคะที่พบในดอกบางชนิดเท่านั้นส่วนที่เป็นผงสีเหลืองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นหลอดยาวๆแล้วก็มีกระป๋องอันนี้พบในทุกดอกไหมลูกไม่นะพบในบางดอกเช่นกันก็คือส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเข้าไปนะคะคือส่วนที่เป็นผงแล้วก็ส่วนที่เป็นหลอดที่ด้านล่างมีกระป๋องตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่าในดอกของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้จักจากในวิดิทัศน์นะคะสิ่งที่หนูจะต้องจับประเด็นให้ได้ในวิดิทัศน์มี2 อย่างด้วยกันอย่างที่1คือชื่อส่วนประกอบต่างๆของดอก

0: ที่เราเห็นกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันแน่เจ้ากลีบสีเขียวนี่เรียกว่าอะไรเจ้ากลีบที่เป็นสีสันเรียกว่าอะไรหรือเจ้าผงสีเหลืองนี่เรียกว่าอะไรแล้วก็เจ้าหลอดยาวๆนี่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะได้รู้อ่ะอย่างแรกคือต้องรู้จักอะไรคะชื่ออะไรคะ
1: ช
0: ื่
1: อส่วนประกอบ
0: ชื่อส่วนประกอบนะอย่างที่2ที่ต้องรู้คือต้องรู้อะไรคะ
1: หน
0: ้าที่ว่าส่วนต่างๆนั้นเขาทำหน้าที่อะไรนั่นเองพร้อมไหมคะดู2ประเด็นนี้นะคะในวิดีทัศน์แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีทัศน์กันเลยค่ะ

0: ็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดิทัศน์เรื่องส่วนประกอบของดอกนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณวิดิทัศน์ดีๆนะคะที่ให้เด็กได้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกซึ่งจัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเผยแพร่ในวันที่14พฤษภาคม2567นั่นเองค่ะเด็กๆคะจากวิดิทัศน์ที่เราได้สังเกตไปนะคะเด็กๆน่าจะบอกชื่อได้แล้วตอนนี้ส่วนประกอบนี้ที่เป็นสีเขียวอยู่ด้านนอกสุดชื่อว่าอะไรจากวิดิทัศน์เมื่อที่ดูเมื่อสักครู
1: ่
0: กีบอะไรนะกีบดอกหรือกีบเลี้ยงกีบที่เขาห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่เขาจะมีสีเขียวอยู่ด้านนอกสุดดังนั้นส่วนนี้เรียกว่ากีบอะไรกลีบเลี้ยงเยี่ยมมากเลยนะคะในวิดิทัศน์ที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เป็นดอกของดอกทองอุไรนะคะส่วนในภาพนี้เป็นดอกมะเขือให้ดูเทียบกันส่วนที่เขามีลักษณะเหมือนกันเนี่ยเขาคือมีชื่อเดียวกันส่วนแรกอยู่ด้านนอกสุดมีสีเขียวมีหน้าที่ทำอะไรนะห่อหุ้มอะไรนะห่อหุ้มดอกที่ยังเป็นยังไงคะที่ยังตูมอยู่เราเรียกส่วนนั้นว่าพูดดังๆเลยเรียกว่าก
1: ลีบ
0: เยี่ยมมากส่วนต่อมาที่เป็นกลีบขนาดใหญ่มีสีสันอันนี้เรียกว่าตอบดังๆถูกต้องแล้วกลีบอะไรคะ
1: กล
0: ี
1: บดอก
0: เยี่ยมมากส่วนนี้เรียกว่ากลีบดอกนะคะแล้วส่วนด้านในทั้งส่วนที่เป็นผงและส่วนที่เป็นหลอดที่มีกระเป๋ารวมกันเราเรียกว่าอะไรคะเกสรของดอกเยี่ยมมากแสดงว่าส่วนประกอบของดอกเนี่ยมี3ส่วนหลักๆด้วยกันอย่างที่1คืออ่านพร้อมกันค่ะ
1: กล
0: ี
1: บเล
0: ี้
1: ยง
0: อย่างที่2คือ
1: กลีบดอกอ
0: ย่างที่3คือ
1: เ
0: กสรของดอกนะคะ3ส่วนนี้นะคะเด็กๆส่วนที่เป็นกลีบเลี้ยงเด็กๆเขามีลักษณะยังไงแล้วทำหน้าที่อะไรกลีบเลี้ยงอยู่ด้านนอกสุดมีลักษณะเป็นสีอะไรคะสีอะไรตอบพร้อมกันสีอะไร
1: ส
0: ีเขียวนะคะแล้วเขาทำหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มอะไรห่อหุ้มดอกนะคะที่ยังตูมอยู่นั่นเองอันนี้คือกลีบเลี้ยงต่อไปกลีบดอกลักษณะอย่างไรแล้วมีหน้าที่อะไรลักษณะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
1: ขนาดใหญ่
0: ขนาดใหญ่มีสีเป็นยังไง
1: ส
0: ีสันสวยงามนะคะเขามีหน้าที่ล่ออะไรใครจำได้ในวิดีโอใช่มีหน้าที่ล่อมาแรงนะคะให้มาถ่ายเรนูให้นั่นเองถ่ายเรนูคืออะไรเดี๋ยวจะได้รู้ในชั่วโมงถัดๆไปนะคะอันต่อมาเกสรของดอกมีลักษณะอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อะไรเกสรของดอกมี2แบบแบบแรกเป็นก้านและด้านบนก้านมีอะไรที่เป็นเม็ดๆมีผงส่วนอีกแบบนึงเป็นหลอดยาวๆลงมาและด้านล่างของหลอดมีอะไรคะมีอะไรคะกระเป๋านั่นเองนะคะมี2ลักษณะซึ่งทั้ง2เนี่ยเขาทำหน้าที่สร้างอะไรใครจำได้เซลล์อะไร
1: เซลล
0: ์สืบพันธุ์เก่งมากค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าส่วนประกอบของดอกดอกพืชทุกชนิดเลยมี3ส่วนประกอบหลักๆคืออะไรบ้างคะอย่างแรกคือกลีบเลี้ยงมีหน้าที่อะไรกลีบเลี้ยง
1: ห่อห
0: ุ้มอะไรห่อหุ้มดอกที่ยังตูมส่วนที่2คืออะไรคะ
1: กล
0: ี
1: บดอก
0: มีหน้าที่อะไรคะกลีบดอกล่ออะไรล่ออะไร
1: ล
0: ่อแมลงส่วนที่3คือ
1: เก
0: สรของดอกมีหน้าที่สร้างอะไรคะสร้างอะไรสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันสรุปได้ดังนี้แล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะได้รู้จักกันนะคะเด็กๆคะเรามาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่2นะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1นะคะคือใบงานเรื่องหน้าที่ของดอกหน้าที่86ถึงหน้าที่87ตอนนี้เราทราบหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทราบว่าแล้วดอกของพืชเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่นะคะรวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมอีก2อย่างนะคะคือแบบประเมินตนเองหน้าที่90และปากกาเคมีนั่นเองค่ะ คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าเด็กๆไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
2: ค่ะได้ทั้งหมด
3: มีสิ่งที่
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่า

0: งนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่คำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: และต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอม

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางทุกคนเช่นเดียวกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวของการเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะเราก็จะมาเชื่อมต่อการเรียนรู้จากชั่วโมงที่แล้วนะครับเด็กๆจำได้ไหมลูกว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรการสร้างสรรค์งานเขียนชั่วโมงที่1ใช่ไหมครับดูที่หน้าจอวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างสรรค์งานเขียนแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นะซึ่งชั่วโมงนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเราจะนำเอาความรู้เดิมจากชั่วโมงที่แล้วเอาชิ้นงานเดิมของเรามาพัฒนาต่อยอดในชั่วโมงนี้ให้สำเร็จนั่นเองนะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังลูกพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
2: แล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิจกรรมแรกก็คือคำไทยใช้ให้ถูกเด็กๆตั้งใจดูนะวันนี้ครูเสนอคำว่าอะไรเอ่ยน้ำแข็งใสดูซิน้ำแข็งใสเขียนยังไงลูกน้ำแข็งใสสีแดงหรือสีเขียวให้เวลาคิดนะเดี๋ยวครูนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3คำตอบคือยกขึ้นสูงๆเลยมั่นใจนะคำตอบคือสีเขียวมีคนงงทำไมถึงงงต้นหนาวทำไมทำหน้างงหนูตอบสีอะไรสีแดงใช่ไหมดูสิลูกมันตรงไหนที่มันผิดอ่ะตรงไหนเอ่ยไม้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มะลายที่ถูกต้องไม้มะลายถ้าไม่ถึงเป็นไม้มะลายลูกน้ำแข็งใสคืออะไรน้ำแข็งใส

0: เอาไปทำอะไรเอาไปใสก็คือเหมือนเอาไปฝนใช่ไหมนะใสแบบนั้นจะใช้ไม้มะลายนะครับน้ำแข็งใสก็คือชื่อของน้ำแข็งนะขนมหวานชนิดนึงเนี่ยการที่เราเอาน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งนี่แหละไปใสบนเครื่องทำให้มันมีลักษณะเป็นเกล็ดเป็นฝอยใช่ไหมนี่แหละคือขนมหวานของไทยในสมัยโบราณนะครับคือน้ำแข็งใสใครเคยรับประทานน้ำแข็งใสบ้างรู้ใช่ไหมว่านี่คือน้ำแข็งใสแล้วเขียนถูกต้องหรือเปล่าเขียนให้ถูกด้วยนะน้ำใสจะต้องใช้สระไอไม้มะลายนะครับอันนี้คือน้ำแข็งใสอ้าวทีนี้เด็กๆมาทบทวนความรู้ตอนนี้ทุกคนเอามือจับหัวก่อนเอามือจับไหล่เอวปิดวาจาคุณครูจะถามแล้วนะคำถามวันนี้ถามง่ายมากเลยลูกถามว่าชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครูอยากจะให้ใครดีของขวัญของขวัญถือไม้เลยลองบอกสิลูกว่าชั่วโมงที่แล้วของขวัญเนี่ยได้เรียนรู้อะไรร่วมกับเพื่อนๆบ้างเชิญเลยครับ
1: แผนภาพโครงเรื่องค่ะ
0: แผนภาพโครงเรื่องหนูทำอะไรในแผนภาพโครงเรื่องบ้างลูกคุณครูให้หนูทำอะไรและสมาชิกในกลุ่มของเราร่วมกันทำอะไรบ้างลองอธิบายสิของขวัญทำอะไรบ้างลูกลองบอกสิ่งที่เราทำเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วครับ
1: แต่งนิทานค่ะ
0: แต่งนิทานใช่ไหมโดยเราเอาส่วนประกอบต่างๆที่เราวางโครงเรื่องเอาไว้ไปเขียนลงในแผนภาพใช่ไหมเราเรียกแผนภาพอันนี้ว่าแผนภาพโครงเรื่องนะเราจะนำแผนภาพโครงเรื่องอันนี้แหละไปพัฒนางานเขียนนะทีนี้ต้นหนาวต้นหนาวยืนต้นหนาวถือไม้ไหนลองบอกสิว่าชั่วโมงที่แล้วในกลุ่มของเราเนี่ยต้นหนาวมีส่วนช่วยอะไรเพื่อนๆบ้างช่วยเพื่อนคิดช่วยเพื่อนทำอะไรบ้างลูกไหนลองบอกสิถ้าตัวเองทำงานต้องบอกให้ได้นะลองบอกเลย
2: เขียนครับ
0: เขียนอะไร
2: เรื่องครับเขียนคำด้วยครับ
0: เขียนเรื่องเขียนคำใช่ไหมเรื่องที่เราทำเมื่อวานหนูทำเรื่องอะไรลูกชื่อหัวข้อของเรา
2: เจ้าชายกบครับ
0: เจ้าชายกบใช่ไหมทีนี้กลุ่มที่3กลุ่มที่3เพิร์ทยืนเมื่อวานเพิร์ททำอะไรบ้าง
3: แต่งนิทานครับ
0: แต่งนิทานเรื่องอะไรลูกของเรากลุ่มของเรา
3: เรื่องม้ากับหมีและเสือเพื่อนรักครับ
0: อ๋อม้าหมีเสือ
3: สิงโตครับ
0: สรุปม้าหมีหรือเสือหรือสิงโต
3: สิงโตครับ
0: สิงโตแต่งเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนรักใช่ไหมแล้วแนวคิดที่เรานำเสนอในเรื่องของเราคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรแนวคิด
3: เกี่ยวกับการที่เป็นเพื่อนกันครับ
0: อ๋อเกี่ยวกับความรักของเพื่อนการเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับโอเคกลุ่มที่สองบ้างดีกว่ากลุ่มที่สองกมลวุฒิยืนถือไม้กลุ่มของกมลวุฒิทำอะไรชั่วโมงที่แล้วลองเล่าให้ครูฟังหน่อยเพื่อนๆฟังด้วยนะเชิญเลยครับ
4: แต่งนิทานกระต่ายกับยีราฟ
0: พูดดังๆลูกหนูเอาไมค์ใส่ปากแล้วหนูพูดออกมาเลย
4: แต่งนิทานกระต่ายกับยีราฟครับ
0: แต่งนิทานเรื่องอะไรนะ
4: กระต่ายกับยีราฟ
0: กระต่ายกับยีราฟโอเคแล้วเป็นยังไงเรื่องราวที่เราแต่งเรานำเสนอแนวคิดอะไร
4: การช่วยเหลือกัน
0: การช่วยเหลือกันใช่ไหมระหว่างกระต่ายกับยีราฟแสดงว่าเรานำเสนอแนวคิดเรื่องของความมีน้ำใจใช่ไหมช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วและเด็กๆปลายทางล่ะตอนนี้ได้แผนภาพโครงเรื่องได้วางโครงเรื่องนิทานที่จะแต่งกันในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยกันแล้วเนาะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะเตรียมพร้อมที่จะมาพัฒนางานเขียนในชั่วโมงนี้นะครับทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งคำถามนะเคยได้ยินคำว่าจินตนาการไหมลูกในใครรู้จักคำว่าจินตนาการคืออะไรจินตนาการคืออะไรความคิดสร้างสรรค์มันเป็นยังไงลูกความคิดสร้างสรรค์คิดขึ้นมาเองเป็นยังไงอีกออกแบบเองคิดขึ้นมาเองเป็นไงต่อไม่ลอกคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าเอามาต่อยอดได้ไหมลูกต่อยอดให้มันแปลกใหม่กว่าเดิมได้ไหมได้นะแล้วก็ที่สำคัญการใช้

0: จินตนาการเนี่ยมันก็คือการใช้ภาพในหัวของเราถ่ายทอดออกมาให้คนได้รับรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เนาะผ่านเรื่องราวผ่านความสนุกสนานผ่านรูปแบบงานเขียนซึ่งรูปแบบงานเขียนของเราก็คืองานเขียนประเภทนิทานนั่นเองมิมี่ลองอธิบายคำว่าจินตนาการสิลูกเมื่อสักครู่ครูพูดไปแล้วมิมี่เชิญเลยตอบได้เลยครับจินตนาการคืออะไรลองสรุปดูสิ
1: ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
0: ความคิดสร้างสรรค์แบบไหนลูกถึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์มันต้องเป็นยังไงความคิดของเราต้องเป็นยังไง
1: คิดขึ้นมาเองค่ะ
0: คิดขึ้นมาเองแล้วสิ่งที่เราทำในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรียกว่าใช้จินตนาการหรือยัง
1: ใช้
0: แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราแต่งนิทานขึ้นมาเองโดยใช้เรื่องราวจากประสบการณ์ที่เราได้อ่านมาบ้างหรือเกี่ยวกับเพื่อนๆได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นบ้างใช่ไหมแล้วก็ใส่ไว้ในแผนภาพโครงเรื่องนะวันนี้มิมี่ฟังครูนะเราจะใช้จินตนาการของเรานี่แหละในการสร้างสรรค์งานเขียนของเรานะครับมิมี่นั่งลงทีนี้วันนี้นะทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันใช้จินตนาการที่มีในความคิดของเรานี่แหละเอามาถ่ายทอดลงในชิ้นงานก็คือนิทานจากจินตนาการของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าข้อสำคัญก็คือเด็กๆจะต้องใช้โครงเรื่องของชั่วโมงที่แล้วนะเราได้วางกันไว้แล้ววันนี้เราจะมาพัฒนาต่อให้สำเร็จนะครับซึ่งจุดประสงค์วันนี้ก็คือเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนตามจินตนาการรู้หลักการเขียนใช่ไหมแล้วก็เขียนเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับคนแล้วก็สัตว์ได้เพราะว่าบางกลุ่มใช้คนใช้สัตว์ก็มีแล้วแต่เนาะก็แตกต่างกันไปตามความคิดของเด็กๆแล้วก็มีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับทีนี้ลองมาเพิ่มเติมความรู้กันสักนิดนึงนะจินตนาการเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆพูดมานะก็ถูกนะมีส่วนถูกจินตนาการหมายถึงอะไรลองอ่านดูซิปลายทางด้วยนะครับลองอ่านคำว่าจินตนาการพร้อมกัน

0: จินตนาการเมื่อสักครู่บอกกันไปแล้วเนาะแสดงว่าจินตนาการคืออะไรลูกคืออะไรความคิดใช่ไหมแล้วเอาความคิดอันนั้นน่ะมาเชื่อมโยงกับอะไร
1: ประสบการณ์
0: ประสบการณ์แล้วก็เชื่อมโยงกับอะไรอีก
1: ความจริ ง
0: จากประสบการณ์แล้วก็ความจริงนั่นแปลว่าเด็กๆเนี่ยไปพบเจออะไรมาไปอ่านเห็นอะไรมาไปเรียนรู้อะไรมาเราเอามารวมกับความคิดของเราใช่ไหมน่ะเราจะเรียกว่าจินตนาการนะครับทีนี้ประสบการณ์ของเราอาจจะเกิดจากในอดีตก็ได้นะเชื่อมโยงไปสู่อนาคตก็ได้ใช่ไหมหรือเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนพบเจอมานี่แหละจากปัจจุบันของเราเนี่ยผูกเป็นเรื่องขึ้นมานะโดยใช้ความคิดของใครเอ่ยของนักเรียนนะซึ่งคุณครูเชื่อแล้วแหละว่าเด็กๆทุกคนมีจินตนาการแน่นอนเพราะว่าจากที่ตรวจงานมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์มากใช่ไหมออกแบบเรื่องราวต่างๆออกแบบตัวละครออกแบบโครงเรื่องออกแบบเหตุการณ์ออกแบบจุดจบของเรื่องได้ดีมากนะต่อมาทีนี้เรามาดูว่าในการเขียนเรื่องตามจินตนาการคืออะไรก็คือการเขียนเรื่องที่มาจากความคิดเห็นไหมเหมือนเดิมเลยมาจากความคิดของเรามาจากความรู้สึกได้ไหมลูกได้นะมาจากความใฝ่ฝันก็ได้ความใฝ่ฝันคืออะไรเราวาดฝันเรามีความคาดหวังอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็เขียนลงไปก็ถือว่าเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการเหมือนกันนะครับหรือเป็นการเขียนแบบอิสระนะคำว่าแบบอิสระแปลว่าเราสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้แบบเต็มที่เลยใช่ไหมโดยที่เป็นไงลูกแต่ว่ามันจะต้องมีความเป็นตัวตนมีความมีเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเรานะซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนักเขียนก็ได้นะมีใครมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนไหมไม่มีเลยเหรอไหนใครชอบอ่านบ้างชอบอ่านถ้าชอบอ่านแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นนักเขียนได้นะครูก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันครูเนี่ยอ่านหนังสือพวกเรื่องราวเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่ามันสนุกใช่ไหมมันพัฒนาความคิดของเราถ้าเด็กๆอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องฝึกเขียนแล้วก็อ่านเยอะๆนะทีนี้มาดูต่อสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆทำวันนี้ก็คืออะไรครูจะให้เด็กๆสร้างจินตนาการของตัวเองโดยเอาไปถ่ายทอดลงในกระดาษเพียงแค่1แผ่นเท่านั้นตอนนี้ทุกกลุ่มได้รับกระดาษหรือยังได้แล้วปลายทางเป็นยังไงเอ่ยคุณครูปลายทางแจกกระดาษให้กับเด็กๆได้เลยนะครับเอาเพื่อนๆต้นทางโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยว่าแจกกระดาษแบบไหนกระดาษที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมลูกนะกระดาษสีหรือกระดาษขาวทั่วไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแผ่นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่ในการเขียนมาดูหน้าที่ของเด็กๆบ้างตั้งใจฟังให้ดีนะสิ่งแรกเลยเด็กๆได้รับอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอางานขึ้นมาทบทวนเอาชิ้นงานเดิมขึ้นมาชิ้นงานเดิมเราอยู่ไหนเอ่ยลองทบทวนดูนะว่าเราไปจัดการชิ้นงานของเราที่มีองค์ประกอบครบถ้วนเรียบร้อยตามที่คุณครูเสนอแนะไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตีตารางในกระดาษแต่ว่าฟังก่อนนะตีตารางในกระดาษออกเป็นทั้งหมด8ช่องนะครับโดยทำยังไงลูก8ช่องนี้หน้าตาของตารางก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีการง่ายที่สุดเลยเราจะทำยังไงลูกให้ได้8ช่องเท่าๆกันลองแก้ปัญหาดูสิทำยังไงเอ่ยถ้าใช้แม่บรรทัดวัดนี่มันจะเท่ากันไหมแน่ใจนะว่าเราจะวัดได้ตรงเด็กๆลองพับดูสิลูกพับครึ่งก่อนทุกกลุ่มลองพับดูพับครึ่งก่อนเลยพับให้ตรงนะเมื่อพับเสร็จแล้วรีดให้มันมีเส้นช่วยกันเลยเมื่อพับเสร็จแล้วยังไม่ต้องกางออกพับอีกครึ่งนึงอาจจะพับทีละฝั่งเข้ามาก็ได้พับแนวนั้นแหละลูกโอเคพับเลยพับเลยช่วยกันพับพับแนวตั้งพับนอนแล้วก็พับอีกครึ่งนึง ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะไหนกลุ่มไหนทำเสร็จแล้วโชว์ให้ดูหน่อยไม่ใช่กลุ่มที่4ยังไม่ถูกนะพับอีกด้านนึงไปโอเคแบบนั้นแหละลูกแล้วกลุ่ม4โชว์ให้เพื่อนดูหน่อยว่ามันจะได้รูปร่างแบบไหนถือขึ้นมาเลยเห็นไหมนั่นแหละดีมากกลุ่ม3ได้หรือยังพับดีๆรีดดีๆรีดให้สวยรีดให้แบบว่ามันมีเส้นเราจะได้เอาไปตีตารางได้ถูกต้องได้ครบ8ช่องหรือยังเมื่อครบแล้วทุกคนกางกระดาษออกทุกกลุ่มกางกระดาษออกคุณครูขอตัวอย่างหน่อยลูกมาหน้าตาอันนี้ขอยืมกลุ่มที่4มาลองนับดูซิของเราได้ครบ8ช่องหรือยังครบแล้วทีนี้เด็กๆจะต้องเขียนชื่อเรื่องไว้ตรงไหนลูกพยายามให้มันมีพื้นที่ข้างบนนิดนึงนะเขียนชื่อเรื่องไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้แต่ละช่องนี่แหละในการเขียนเนื้อหาลงไปนะเวลาเขียนไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากนะเอาตัวเล็กๆแล้วให้มันมีเนื้อหาอยู่ในช่องได้ครบพอดีทีนี้ทุกคนฟังก่อนเอามือจับหัวไหล่เอวหัวเอวไหล่เอวหัวปิดวาจาฟังก่อนนะทีนี้ขั้นตอนในการทำงานนะครับเด็กๆจะต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยเอาโครงเรื่องนี่แหละที่เราวางกันไว้ไปใส่ลงในตารางทั้งหมด8ช่องมี8ช่องภายใน8ช่องนั้นจะต้องดำเนินเรื่องให้จบเข้าใจใช่ไหมกลุ่มที่1เข้าใจนะดำเนินเรื่องให้จบแล้วทีนี้นักเรียนสามารถใส่บทสนทนาของตัวละครลงไปได้เลยครั้งที่แล้วเราเขียนเหตุการณ์คร่าวๆใช่ไหมลูกเราไม่ต้องใส่บทสนทนาเราแค่วางโครงเรื่องแต่รอบนี้ให้นึกภาพเหมือนเราแต่งนิทานเลยใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังแต่งนิทานอยู่เด็กๆมารับตัวอย่างได้มารับรูปภาพได้มารับเอาตัวอย่างไปลองดูว่าเขาเขียนบทสนทนาอย่างไรนะภายใน8ช่องนั้นจะต้องจบเรื่องนะปลายทางก็เหมือนกันนะครับเราจะทำงานไปพร้อมๆกันตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เวลาในการช่วยกันเขียนช่วยกันคิดนะแล้วก็ตอนท้ายชั่วโมงเราจะมานำเสนอผลงานร่วมกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วก็คือการสรุปบทเรียนแล้วก็นำเสนอผลงานนะตอนนี้ครูอยากจะรู้จังเลยว่ากลุ่มไหนทำงานเสร็จเรียบร้อยบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีกลุ่มที่1และกลุ่มที่4ใช่ไหมขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากๆกลุ่มที่2เป็นไงลูกเหลือกี่ตอนอ๋อเหลือ1ตอนกลุ่มที่3ได้ทั้งหมดกี่ตอนแล้วได้กี่ตอนลองนับสิ4ตอนใช่ไหม4หรือ3 4หรือ3 3 4หรือ3 3โอเคหนูแค่ตอบแค่นั้นลูกอ่ะกลุ่มที่4เรียบร้อยใช่ไหมกลุ่มที่5ได้กี่ตอน7ตอนเหลืออีก1ตอนนะอ่ะไม่เป็นไรสำหรับกลุ่มที่ยังไม่สำเร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปทำเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยส่งคุณครูนะครับอ่ะทีนี้อยากจะให้กลุ่มที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาโชว์ได้ไหมลองมาอ่านให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังว่าเราแต่งนิทานตามจินตนาการของเราเนี่ยได้แบบไหนนะครับขอเสียงกลุ่มไหนก่อนดีเอากลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนอยากจะออกโอ้โหชี้มาที่เพื่อนเลยกลุ่ม4เชิญออกมาข้างหน้าเลยครับแล้วก็กลุ่มที่1เตรียมตัวด้วยนะกลุ่มที่4ถือแผนภาพโครงเรื่องออกมาด้วยลูกแล้วก็เอางานของเรามาให้เพื่อนดูถือออกมานะครับถือแต่นำเสนอแค่นิทานนะอันนั้นถือออกมาถือออกมาลูกถือออกมาแล้วก็เวลาหนูนำเสนอหนูนำเสนอแค่นิทานก็พอกลุ่มที่4พร้อมนะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟรมมาจากกลุ่ม4ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมนแจ่มค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อของขวัญค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อต้นหนาวครับ
3: เรื่องเจ้าชายกบณป่าแห่งหนึ่งมีแม่มดเดินออกมาจากป่าและพบเจ้าชายถือดาบที่หายากจึงคิดว่าจะเสกเจ้าชายให้เป็นกบเพื่อจะได้ครอบครองดาบว่าแล้วแม่มดก็ลงมือเสกเจ้าชายหลังจากนั้นแม่มดก็ได้ครอบครองดาบและกบได้เดินทางไปที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งเจ้าหญิงได้ลูกบอลวิเศษเจ้าหญิงจึงถามท่านพ่อว่าลูกบอลวิเศษวิเศษอย่างไรพ่อตอบลูกบอลนี้สามารถฟังภาษาสัตว์ต่างๆได้เจ้าหญิงถามว่าจริงหรือคะพ่อตอบจริงสิท่านพ่อไปพบลูกบอลวิเศษจากการผจญภัยในป่าลึก

0: เจ้าหญิงเล่นลูกบอลวิเศษอยู่ข้างคฤหาสน์เจ้าหญิงได้ทำลูกบอลวิเศษตกไปในบ่อน้ำและตามไปเก็บลูกบอลดังนั้นเจ้าหญิงจึงเจอกบกบพูดว่าเจ้าหญิงช่วยจุมพิษออกจากตัวข้าที่ข้าโดนแม่มดเสกให้เป็นกบเจ้าหญิงจึงจุมพิษ
1: เจ้าหญิงได้พบกบที่กลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงามทั้งสองคนจึงได้แต่งงานกันอย่างมีความสุข
2: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนแต่งนิทานเรื่องอะไรเจ้าชายกบใช่ไหมแล้วเรื่องราวเป็นยังไงลูกตอนจบเป็นยังไงตอนจบ
3: แต่งงาน
2: ใครแต่งงานกับ
3: เจ้าหญ
2: ิ
3: ง
2: เจ้าหญิงกับเจ้าชายเจ้าชายนี่เป็นกบหรือเป็นมนุษย
3: ์
2: ถูกเสกใช่ไหมถูกใครเสก
3: แม
2: ่มดใช่ไหมดีมากๆเลยแต่มีข้อเสนอแนะนิดนึงนะคำว่าจุมพิษเขียนผิดนะลองไปสืบค้นเองว่าเขียนอย่างไรแล้วก็แก้ไขมาให้ครูด้วยนะลูกนะกลุ่มที่4นะใครมีข้อเสนอแนะบ้างมีข้อเสนอแนะบ้างมีไหมใครอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนหรือเปล่าในการแต่งนิทานตามจินตนาการเนี่ยเพื่อนทำได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็จบได้อย่างถูกต้องใช่ไหมลูกก็คือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะเขาเรียกว่าเป็นการจบแบบมีความสุขนะแล้วก็ได้ครบตาม8หน้าหรือว่า8ตอนตามที่คุณครูได้มอบหมายเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถือว่ากลุ่มนี้ทำงานได้ดีมากๆเลยกลับไปนั่งที่ได้เลยครับกลุ่มที่1ออกมาเลยกลุ่มที่1เชิญเลยครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเบลเล่ครับมาจากกลุ่มที่1ครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อวินนี่ค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
8: สวัสดีครับผมชื่อนิวตันครับมาจากกลุ่มที่1ครับ
9: สวัสดีครับผมชื่อแมงดาครับมาจากกลุ่มที่1ครับ
10: เรื่องหมาป่ากับนายพรานมีอยู่วันหนึ่งนายพรานได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์แล้วได้เดินไปเจอหมาป่าที่กำลังนอนหิวโหยนายพรานได้ช่วยชีวิตหมาป่าที่กำลังนอนหิวโหยอยู่กลางป่าลึกนายพรานสงสารหมาป่าจึงเสียสละอาหารที่ตนมีอยู่ให้แก่หมาป่าหมาป่าได้รับประทานอาหารของนายพรานอย่างอร่อยมากที่อดอาหารไปหลายวัน
11: และนายพรานได้หยิบอาหารที่ตนเหลืออยู่นิดหน่อยขึ้นมารับประทานอาหารเพราะตนเหนื่อยมามากแล้วและได้หยิบน้ำขึ้นมาดื่ม 6. นายพรานได้พูดกับหมาป่าว่าเจ้าดีขึ้นหรือยัง
12: หมาป่าได้พูดว่าข้าดีขึ้นแล้วข้าขอบคุณสำหรับอาหารที่เจ้าแบ่งให้ข้านะ 8. หมาป่าได้กล่าวลานายพรานและทั้งสองก็ได้แยกย้ายกลับสู่ที่อยู่อาศัยอย่างมีความสุขเรื่องราวก็ได้จบอย่างบริบูรณ์ครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ครับสุดยอดมากเป็นยังไงบ้างตัวละครมีอะไรบ้างในนี
3: ้
2: มาป่ากับใคร
3: นายพราน
2: แนวคิดที่เพื่อนนำเสนอคืออะไรลูกเรื่องนี้การอะไรนะการแบ่งปันเป็น

0: ็นน้ำใจของใคร
1: นายพราน
0: ที่มีต่อหมาป่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้ร่วมกันเขียนขึ้นมาเนาะอาจจะตะกุกตะกักบ้างก็ไม่เป็นไรนะลูกก็เป็นธรรมชาติของการเรียนรู้เนาะทีนี้คุณครูมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะในการเขียนเนี่ยเด็กๆดีมากๆเลยที่มีการใส่บทสนทนาใช่มั้ยมันก็เป็นเรื่องของการแต่งนิทานเนาะแล้วก็มี1อันที่ครูอยากจะเสนอแนะก็คือในข้อที่5ใช่มั้ยลูกเราขึ้นต้นด้วยคำว่าและใช่มั้ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้เราจะไม่เอาคำเชื่อมไปนำหน้าประโยคนักเรียนก็ขึ้นต้นเป็นนายพรานหมาป่าหรืออะไรพวกนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันคือการเริ่มต้นตอนใหม่ก็ไม่ต้องใส่และก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนิดเดียวเดี๋ยวเด็กๆปรับปรุงครั้งต่อไปให้ดีขึ้นนะอ่ะเก่งมากๆเลยกลับไปนั่งที่ได้ครับกลับไปนั่งที่ได้เลยเป็นยังไงบ้างเอ่ยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่เหลืออยากจะนำเสนอหรือเปล่าอยากใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเวทีให้นำเสนอแน่นอนนักเรียนไปเขียนมาให้เรียบร้อยนะลูกนะทั้ง3กลุ่มที่ยังเหลืออยู่ให้ครบทั้ง8ตอนเดี๋ยวคุณครูจะให้นำเสนอนะครับอาจจะนอกห้องเรียนก็ได้นะสำหรับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้ายังไม่สำเร็จในห้องเรียนก็ไม่เป็นไรฝากให้คุณครูปลายทางช่วยจัดกิจกรรมให้เด็กๆต่อเราจะได้เห็นนิทานจากจินตนาการของนักเรียนนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการเรียนรายวิชาภาษาไทยแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมวันนี
1: ้
0: สนุกได้ใช้จินตนาการใช่ไหมในการเขียนเรื่องราวนะคุณครูขอเล่าให้ฟังนิดนึงทุกคนหันหน้ามาที่กระดานในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยนะนอกจากเราจะได้ฝึกการเขียนแล้วที่สำคัญเด็กๆรู้ไหมว่าเราฝึกอะไรฝึกอะไรลูกฝึกความคิดการเรียนแบบให้เด็กๆคิดเยอะๆเนี่ยการเขียนก็คือการคิดใช่ไหมเมื่อเราคิดเยอะๆคิดหลายๆเหตุการณ์มารวมกันทุกคนช่วยกันคิดมันก็เป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าการเรียนแบบ active learning เนาะคือแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยพยายามจะจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดเยอะๆแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเรื่องของการคิดและก็การเขียนฝากเอาไว้ให้เป็นทักษะที่เราจะต้องใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปฝากให้ครูปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการเขียนเรื่องจากภาพแล้วก็ใบงานที่9เรื่องเขียนเรื่องจากภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปก็ยังอยู่ที่เรื่องของสร้างสรรค์งานเขียนแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่3นะครับเราจะมาพัฒนาการเขียนเรื่องจากภาพกันสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆไปพัฒนาชิ้นงานเดิมของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งการบ้านกับคุณครูนะเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

0: ตอนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
3: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำ

0: ที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
1: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
0: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
0: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
0: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย้เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
0: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
2: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
2: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
2: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
3: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได
1: ้ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ 2. ผลไม้มหัศจรรย์
2: คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
2: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ 2. ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ2โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
2: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
5: นักเรียนทำความเคารพ
6: ขอบคุณครู
7: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
2: ล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
2: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
2: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: นายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะ

0: เอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
3: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้บ้านแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอด

0: ภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
7: กล้องพร้อม
8: ปิด
9: ปิด
10: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
7: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
10: โนนี่ค่ะ
11: ให้ใส่ค่ะ

0: หนูดีค่ะ
1: ยังทำดีตามพ่อสอน
2: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนไทยเราสามารถทำประโยชน์อะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างและการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านนั้นเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอคะแต่สำหรับโนนี่แล้วเพียงเราบอกเล่าคุณความดีของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อไปยังเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วล่ะค่ะและในวันนี้โนดีได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆจากหลายๆโรงเรียนที่พวกเราได้ไปติดตามเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นเพิ่มเติมกันว่านอกจากการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่ๆที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วพวกเราก็ได้ติดตามพี่ๆทีมงานมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆของเพื่อนๆเยาวชนคนดีทำตามคำสอนพ่อกันต่อที่จังหวัดยะลากันค่ะเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่น้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกค่ะ

0: เยาวชนที่นี่ต่างร่วมมือร่วมใจกันนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทำอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะ
1: งานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนหรือไบโอดีเซลเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คิดและก็ริเริ่มซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเราทำตามพระองค์แล้วเนี่ยสามารถให้เราไปได้ครับ
0: การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเบื้องต้นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งตนเองได้

0: ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการพึ่งตนเองได้และการไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติดังที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนได้น้อมนำแนวทางหลักการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ทุกคนต่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามด้วยความรักด้วยความภักดีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักและดูแลพวกเรามาตลอด70ปีเพื่อนๆเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มีทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุมีผลเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสของพระบาท

มเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

สวัสดีไหม

0: งามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ประการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระ

0: ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
1: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
2: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
0: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณวิลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการปิดเบือน

0: เป็นข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
1: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านศิริศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
0: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่นและช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
1: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
0: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืน ทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NPT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
3: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะแบบเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าออสเตรเลียเขาก็จะอาจจะเป็นอีกระบบนึงที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขาอะนะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมาสองสามเคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่รู้ก็คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20 ล้านบาทแต่คุณแอร์มีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอ่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
2: ทางด้านของนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
4: ตรวจสอบอยู่ไหมคะ
5: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
4: วัดที่มีข่าวมาเนี่ย
5: ใช่วัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
4: ว
5: ั
4: ด
5: จุ
4: ฬามณีอันนี้คือไม่มีหรือว่าไม่ได้
5: ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
4: ค่ะ
5: สูงนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
4: ยังไม่มีอะไร
5: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
4: คือตำรวจกำลังดูอยู
5: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
2: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
1: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพ.ศ.นะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพ.ศ.ระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพ.ศ.เองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพ.ศ.ระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
2: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7 วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะ นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพออกจากสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบัตรจำกัดได้มีการดำเนินการขุดนำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวนาเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนนี้และจะนำศพไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานจังหวัดชลบุรีซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
2: ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกลุ่มนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้กับกลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดค่ะ

เนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย

0: ินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรด
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหของทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืม

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็ยังคงเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนะคะวันนี้เนี่ยจะมีจะมาดูในหัวข้อนะคะเรื่องของวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้กันว่าถ้าหากว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอันตรายทางเพศนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองหรืออาจจะมีวิธีการปฏิเสธอย่างไรได้บ้างวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนนะคะจะสามารถบอกวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายทางเพศได้นะคะนักเรียนจะสามารถแสดงวิธีการปฏิเสธหรือการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายทางเพศและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของทักษะในการปฏิเสธหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายทางเพศได้นะคะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆได้เห็นแล้วว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการแสดงวิธีการปฏิเสธด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันลองฝึกปฏิบัติกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามแรกของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ใดบ้างที่เป็นอันตรายทางเพศลองนึกดูนะในชีวิตประจำวันเวลาที่เราใช้ชีวิตนะคิดว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างหรือสถานที่แบบไหนก็ได้นะคะที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอันตรายทางเพศให้ทุกกลุ่มค่ะให้ทุกกลุ่มลองช่วยกันปรึกษาลองคิดดูลองปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าสถานการณ์แบบใดบ้างนะคะที่อาจจะนำไปสู่อันตรายทางเพศได้ตอนนี้นะคะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเลยมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบนะคะจากเพื่อนแต่ละกลุ่มกันให้กลุ่มอื่นๆเงียบกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะจะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยละกันตัวแทนกลุ่มแรกใครคะที่จะเป็นคนตอบคำถามแถวนี้เชิญได้เลยลูกจากคำถามของเรานะคะที่บอกว่าสถานการณ์ใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นอันตรายทางเพศนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกลุ่มที่หนึ่งได้เลยค่ะเชิญได้เลย
1: อยู่ในที่เปรียวๆไม่มีคนครับ
0: อยู่ในที่เปรียวๆไม่มีคนนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆนะเดินไปไหนมาไหนคนเดียวหรืออยู่ในซอยเปรียวๆในสถานที่เปรียวๆที่ไม่มีคนนะคะเราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยเราอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้ถ้าหากว่าเกิดอันตรายนะคะมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถมาช่วยเราได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีใครเลยเนาะมาฟังคำตอบจากกลุ่มที่สองกันบ้างเนาะ
2: อยู่ที่มีคนมั่วสุมกันค่ะ
0: อยู่ในที่ที่มีคนมั่วสุมกันนะคะเราอาจจะเดินผ่านไปแถวนั้นพอดีนะเดินผ่านไปแถวที่มีคนกำลังมั่วสุมไม่รู้ว่ามั่วสุมทำอะไรกันก็ไม่รู้นะคะแล้วถ้าหากว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเดินไปที่นั่นคนเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายเนาะดังนั้นต้องระมัดระวังตนเองอ่ะทีนี้มาฟังกลุ่มที่สามกันบ้างค่ะเชิญได้เลย
3: อยู่ในที่มืด2ต่อ2คนครับ
0: อยู่ในที่มืด2ต่อ2นะคะก็คืออาจจะเป็นอยู่กับเพศตรงข้ามใช่ไหมคะอยู่กับเพื่อนเพศตรงข้ามนะคะผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันนะคะในที่ที่แบบว่ามืดไม่มีใครในที่เปรียวๆมืดๆคนเดียวอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะดังนั้นนะคะเด็กๆต้องระวังนะถ้าหากว่าเราอยู่ในที่ที่อาจจะเป็นในห้องเรียนแบบนี้นะคะถ้ามีเราและมีเพื่อนเพศตรงข้ามเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางทีเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกใช่ไหมจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าหากว่าคนอื่นเขามองเข้ามาเนี่ยนะคะเราอาจจะดูไม่ดีได้นะดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะตรงนี้มาฟังกลุ่มที่4ค่ะ
4: แต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่ค่ะ
0: แต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่คำว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่นี้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าเด็กๆไปตามสถานที่ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมนะอันนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยมองเราไม่ดีได้เหมือนกันหรือว่าถ้าหากว่าเราไปตามสถานที่ที่มันแบบว่ามีคนไม่เยอะนะคะแล้วถ้าเราแต่งตัวไม่เหมาะสมอีกนะคะใส่อาจจะใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อสายเดี่ยวอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ถามว่าเราผิดไหมที่เราแต่งตัวแบบนั้นผิดไหมเราไม่ผิดนะคะเราไม่ผิดเลยแต่ต้องรู้จักป้องกันตนเองนะคะเราไม่สามารถห้ามคนอื่นได้ดังนั้นเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะฟังกลุ่มที่5กันบ้างค่ะกลุ่มสุดท้าย
5: เพศตรงข้ามคิดไม่ซื่อค่ะอย่างเช่นผู้หญิงนั่งอยู่ผู้ชายเดินมาลูบค่ะ
0: เดินมาลูบยังไงมาจับเนื้อต้องตัว
5: พยายามจะละเมิดตัวค่ะ
0: พยายามจะลวนลามนะคะจับมือจับแก้มนะคะหรือจับส่วนอื่น

0: ของร่างกายที่ไม่ควรจะจับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหน้าอกนะคะสะโพกก้นหรือว่าอวัยวะเพศแบบนี้นะคะถ้าหากว่ามีใครมาทำกับเราแบบนี้นะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเราสามารถแจ้งตำรวจจับได้ไหมคิดว่าได้ไหมได้นะคะถ้าหากว่ามีใครมาทำแบบนี้กับเรานะถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเป็นการล่วงละเมิดนั่นเองเนาะดังนั้นต้องรู้จักป้องกันตนเองแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะทีนี้เด็กๆรู้แล้วว่าสถานการณ์อะไรบ้างที่เป็นอันตรายนะคะจากที่เด็กๆได้ตอบมามีหลายสถานการณ์มีหลายสถานที่เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าสถานการณ์หรือสถานที่ที่อาจจะนำไปสู่อันตรายทางเพศนั้นเป็นอย่างไรนะคะจะเหมือนกับที่เด็กๆได้ตอบมาหรือเปล่าอันแรกเลยนั่นก็คืออยู่ในสถานที่เปลี่ยวไม่มีผู้คนจากในภาพเห็นไหมสถานที่เปลี่ยวนะคะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นกลางคืนก็ได้นะเด็กๆนะคะอาจจะเป็นช่วงกลางวันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่ที่มันไม่มีคนอยู่เลยนะแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านี้ถ้าหากว่ามันจำเป็นจะต้องไปจริงๆนะคะเราอาจจะต้องมีเพื่อนไปด้วยแบบนี้นะคะมีเพื่อนไปด้วยเนาะหรือมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะต่อมาค่ะสถานการณ์ต่อมาเห็นแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายเป็นไงมีการพูดคุยกันนะคะการอยู่กับเพื่อนเพศตรงข้ามนะคะอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะคะโดยเฉพาะอยู่ด้วยกันในห้องที่ไม่มีคนอื่นอยู่หรืออยู่ในที่ที่แบบว่าเป็นมุมอับเป็นที่เปลี่ยวที่มืดแบบนี้ไม่มีผู้คนเห็นอันนี้ต้องระมัดระวังนะดังนั้นถ้าหากว่าเราอาจจะต้องอยู่กับเพื่อนเพศตรงข้ามนะคะอยู่ด้วยกันบังเอิญมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยเด็กๆต้องหลีกเลี่ยงอาจจะแบบว่าชวนกันออกมาข้างนอกสมมุติเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนในห้องไม่มีใครเลยนะคะในห้องไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยเราอยู่กับเพื่อนเพศตรงข้ามกัน2คนในห้องนะคะแต่เชื่อว่าเด็กๆคงไม่คิดอะไรหรอกใช่ไหมเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้จะทำอะไรที่มันไม่ดีถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยเรากันคนอื่นไว้ก่อนนะคะกันว่าเดี๋ยวเขามองเข้ามาแล้วเราจะทำให้เราดูไม่ดีได้ก็อาจจะพากันไปเล่นข้างนอกห้องนะคะไปเล่นรวมกับเพื่อนคนอื่นๆจะดีกว่าเนาะต่อมาค่ะนี่เลยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมนะคะอันนี้อาจจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นมารวมตัวกันรวมตัวกันทำอะไรกันก็ไม่รู้แหละนะอาจจะเสพยาเสพติดหรือว่าอาจจะกินเหล้าดื่มเหล้านะคะมั่วสุมกันอยู่ถ้าหากว่าเด็กๆอาจจะต้องเดินผ่านนะคะไปแถวนั้นพอดีเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะต่อมาสถานการณ์ต่อมานี่เลยเจอคนแปลกหน้ามีการพูดคุยหรือมีการรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าใครที่แบบว่าชอบมีคนแปลกหน้ามาพูดคุยด้วยนะคะมายื่นนู่นยื่นนี่ให้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะพยายามปฏิเสธนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะไม่พูดคุยไม่รับสิ่งของถ้าหากว่าเขามาชักชวนอ่ะหนูบ้านอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวนะพากลับบ้านไปกับน้าไหมไปสิไปไหมไปไหมทำไงดีอ่ะน้าเดินเข้ามาประชิดตัวแล้วทำยังไงดีอ่ะไปกลับบ้านกับน้า
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ต้องเห็นไหมเห็นจากที่เพื่อนทำเมื่อกี้เป็นไงปฏิเสธไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็อาจจะเป็นไงหลีกนะคะหลีกแล้วก็เดินหนีไปนะคะไม่ใช่ว่าพอเขาเข้ามาใกล้เป็นไงเราก็ไปเลยเอ้าได้ค่ะพอดีแม่ยังไม่มารับหรือเขาอาจจะมีสิ่งของมาให้ลูกอมไหมอย่างนี้รับไหมอย่างนี้รับไหมยื่นลูกอมมาให้รับไหมนะคะเพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นบางทีนะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีข่าวต่างๆใช่ไหมคะมีข่าวต่างๆออกมากมายนะคะการล่อลวงเด็กๆเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆเป็นไงล่อลวงได้ง่ายเด็กๆล่อลวงได้ง่ายนะคะดังนั้นถ้าหากว่ามีคนแปลกหน้ามาพูดคุยกับเราพยายามเป็นไงปฏิเสธหลีกเลี่ยงหลีกหนีนะคะแล้วก็รีบไปหาผู้ปกครองรีบไปหาคุณครูนะคะหรือว่าผู้ใหญ่แถวๆนั้นนะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะเด็กๆฝากไว้

เลยทีนี้ค่ะต่อมานะคะจากสถานการณ์คนแปลกหน้าอันนี้นะคะสถานการณ์ต่อมาค่ะจากภาพนี้คิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับการใช้พวกสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆใช่ไหมคะการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันกว้างไกลมากนะคะมันก้าวล้ำมากนะคะทุกคนใช้เทคโนโลยีเป็นอยู่แล้วดังนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะแฝงมากับพวกมิจฉาชีพต่างๆเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครเขาคิดดีหรือไม่ดีกับเราดังนั้นต้องรู้จักนะคะป้องกันตนเองถ้าหากว่าเราใช้พวกอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะอันนี้นะเด็กๆต้องอยู่ในการดูแลอยู่ในการควบคุมของพ่อแม่นะคะเชื่อว่าเด็กๆอาจจะมีการคุยแชทกันมีไหมมีแชทกลุ่มคุยกันหรือว่าอาจจะคุยกับเพื่อนเพื่อนในแอปอะไรต่างๆของพวกเรานะคะมีการพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยนะบางทีเราไม่รู้จักเขาหรอกไม่รู้ว่าโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ที่เขาตั้งมานั้นเป็นรูปเขาจริงๆหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเขาชวนออกไปมานัดเจอกันมานัดเจอกันแบบนี้ทำไงอ่ะไปเลยไหมโอเคเลยเธอเดี๋ยวเจอกันที่ห้างตรงนั้นตรงนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะต้องระวังนะคะการใช้สื่อออนไลน์นะอันนี้ต้องระวังนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยดังนั้นนะหากว่านักเรียนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่างๆเหล่านี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันไปเนี่ยนะคะมีหลายสถานการณ์เลยใช่ไหมนักเรียนจะทำยังไงบ้างถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นทำยังไงดีตะโกนให้คนช่วยแล้วถ้าที่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีคนทำยังไงอะอาจจะวิ่งหนีหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะหรือว่าคนแปลกหน้าเดินเข้ามาประชิด ตัวแล้วหนูเอาขนมไปกินเร็วเอาเลยเปล่าปฏิเสธก่อนนะปฏิเสธไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะนะคะเวลาที่เราปฏิเสธนะเด็กๆเราต้องปฏิเสธด้วยคำที่สุภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยบางทีคิดดีกับเราก็ได้ถูกไหมนะคะเขาอาจจะคิดดีกับเราก็ได้เขาอาจจะไม่ใช่พวกมิจฉาชีพหรือโจรอะไรมาหลอกเรานะคะเขาอาจจะคิดดีจริงๆนะคะแต่เราเนี่ยต้องปฏิเสธไว้ก่อนไม่รับสิ่งของไว้ก่อนนะปฏิเสธก่อนเลยอันดับแรกนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทักษะในการปฏิเสธนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะคืออะไรเนาะทักษะในการปฏิเสธนี้นะคะก็คือทักษะในการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกของเราหรือว่าความคิดของเราให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าเราไม่ต้องการเราไม่เห็นด้วยนะคะเราไม่เอาเราไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ทักษะปฏิเสธอันนี้นะใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเจอคนแปลกหน้าอย่างเดียวอาจจะเป็นนำมาใช้ในทักษะการปฏิเสธเพื่อนก็ได้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนเราชวนไปไหนหรือชวนไปทำอะไรแบบนี้แต่เราไม่อยากไปเราก็บอกเพื่อนไปตรงๆนะคะทีนี้ทักษะในการปฏิเสธนี้นะเด็กๆมันก็จะมีหลักการอยู่นะคะมีหลักการมีวิธีการอยู่ซึ่งเราสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าทักษะในการปฏิเสธเราจะใช้หลักการอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะของหลักการในการปฏิเสธนั้นนะคะหนึ่งก็คือเลยใช้คำพูดแน่นอนว่าเวลาเราปฏิเสธคนอื่นเราจะต้องเป็นไงพูดบอกเขาใช่ไหมคะใช้คำพูดน้ำเสียงหรือว่าท่าทางอย่างนี้ใช่ไหมปฏิเสธคืออย่างนี้ใช่ไหมใส่หน้าหรือว่าอย่างนี้ไม่แต่พยักหน้าแบบนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราเวลาที่เราพูดกับเพื่อนนะคะถ้าเราไม่เห็นด้วยเราไม่ต้องการเราไม่ไปแบบนี้เนี่ยนะคะใช้คำพูดใช้น้ำเสียงที่ดูจริงจังบวกกับท่าทางบอกเราไม่ไปวันนี้เราไม่ว่างเราต้องกลับไปทำการบ้านที่บ้านแบบนี้นะคะใช้น้ำเสียงใช้ท่าทางนะคะแต่ก็ยังมีความสุภาพอยู่นะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ไปแบบอาจจะใช้คำพูดไม่ดีอันนี้เนี่ยจะทำให้คนอื่นเป็นไงเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราได้นะคะ
ดังนั้นนะเวลาการใช้คำพูดนะใช้น้ำเสียงใช้ท่าทางที่จริงจังและต้องมีความสุภาพนะคะและต้องมีความสุภาพนะทีนี้ค่ะหลักการอันต่อมานอกจากการใช้คำพูดใช้น้ำเสียงแล้วจะต้องแสดงความรู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมประกอบไปกับเหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าไม่ไปเราไม่ไปแบบนี้ดูน่าเชื่อถือไหมไม่เอาไม่ไปนะคะเวลาที่เราจะพูดกับใครเราจะต้องเป็นไงแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยอุ๊ยไม่เอาเราไม่ไปเราไม่ว่างจริงๆพูดเพื่อที่จะให้เขาเชื่อเราบอกว่าอ่ะโอเคถ้าเธอไม่ไปอ่ะเราก็จะไม่มายื้อเธอไว้ไม่มาถามไม่มาลบเล้าเธอนะคะแบบนี้นะประกอบพฤติกรรมประกอบความรู้สึกแสดงสีหน้าออกมาด้วยนะคะอย่างที่สามเราจะต้องมีสมาธิเวลาที่เพื่อนมาชักชวนเราแล้วเราบอกไม่ไปเพื่อนก็จะเป็นไงลบเล้าเฮ้ยไปเถอะไปเถอะไปสิเนี่ยสนุกนะเนี่ยไปเพื่อนกันหลายคนเลยแบบนี้ก็จะทำให้เราเป็นไงรู้สึกไขว้เขวได้ง่ายแต่ว่าหรืออ่ะไปก็ได้อ่ะอย่างนี้สุดท้ายเป็นไงจากที่ตอนแรกบอกไม่ไปอ่ะไปก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรใครนะเราจะต้องตั้งสติให้มั่นนะคะอย่าไปหลงคารมเขาง่ายๆบางทีเพื่อนลบเรานิดเดียวไปแล้วคล้อยตามไปแล้วนะคะต้องมีสมาธินะไม่ลังเลไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่ไปก็คือไม่ไปไม่ใช่ว่าเพื่อนเอาขนมมาล่อบอกว่าเนี่ยมีขนมนะเดี๋ยวเราเลี้ยงขนมเองแบบนี้นะคะต้องตั้งมั่นกับตัวเองไม่ลังเลนะอันนี้เป็นหลักการปฏิเสธง่ายๆเราสามารถนำหลักการอันนี้นะไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตรายทางเพศเท่านั้นนะคะต่อมาเรื่องต่อมาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์การรู้ทันสื่อออนไลน์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้อยากจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะอยากจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้สื่อออนไลน์กันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช้กันเป็นเนาะสื่อออนไลน์นะคะแอปต่างๆเราใช้กันเป็นอยู่แล้วทีนี้นะคะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆจะนำกลับไปปฏิบัติหรือเปล่านะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเวลาที่เราดูเนื้อหาดูข้อมูลดูเว็บไซต์อะไรต่างๆมันจะต้องมีความเหมาะสมแบบไหนถึงเรียกว่าเหมาะสมล่ะต้องไม่ใช่เนื้อหาที่อาจจะนำไปสู่เป็นสื่อลามกแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะเป็นสื่ออนาจารหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเห็นแล้วเอ้ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องจริงเพราะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาข่าวอะไรมาเราจะชอบแชร์ใช่ไหมคะชอบแชร์หรือเปล่าชอบไหมส่งให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งกันเร็วมากนะดังนั้นเวลาถ้าเราได้รับข้อมูลอะไรมาเช็คให้ดีก่อนนะคะดูให้ดีซะก่อนว่าแหล่งข้อมูลเป็นยังไงนะคะในข้อต่อไปเลยนั่นก็คือแหล่งที่มาต้องมีความน่าเชื่อถือเดี๋ยวนี้เนี่ยตามข่าวที่เราเห็นนะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้ถูกต้องไหมคะอาจจะเป็นข่าวปลอมได้ต้องระวังนะก่อนที่เราจะเชื่อก่อนที่เราจะแชร์ดูให้ดีก่อนแหล่งที่มามีความน่าเชื่อถือไหมนะต่อมาค่ะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไงคนก็จะไปคอมเมนต์กันไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์อันนี้เด็กๆต้องระมัดระวังนะเวลาที่เราไปคอมเมนต์นะต้องดูด้วยนะว่าเหมาะสมไหมคำพูดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เพื่อนเจ้าของโพสต์นั้นเนี่ยอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีกฎหมายนะคะพรบ.คอมพิวเตอร์อยู่เด็กๆต้องระวังนะไปคอมเมนต์ใครไปแสดงความคิดเห็นอะไรใครเนี่ยหรือไปพิมพ์ด่ากันไปพิมพ์คำหยาบนะคะโดนจับได้นะระวังให้ดีนะคะระวังให้ดีนะทีนี้ค่ะเด็กๆจะเห็นแล้วว่าจากข้อมูลในวันนี้ที่ให้เด็กๆได้ลองดูนะจะมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมคะมีทักษะในการปฏิเสธหลักการมีอะไรบ้างเราได้เรียนรู้ไปแล้วและรวมไปถึงการรู้เท่าทันพวกสื่อออนไลน์ต่างๆเราทราบไปแล้วทีนี้ค่ะกิจกรรมที่จะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะ

จะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมการนำทักษะการปฏิเสธเนี่ยไปใช้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีสถานการณ์ให้กับทุกกลุ่มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมการนำทักษะการปฏิเสธไปใช้เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะคะคำชี้แจงค่ะในการทำกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติฟังดีๆนะจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะแสดงบทบาทสมมุตินะคะโดยการใช้หลักการใช้ทักษะปฏิเสธที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตามสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้เดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์กำหนดให้กับพวกเราทุกกลุ่มเลยนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนปลายทางได้ฟังคำชี้แจงนี้แล้วนะคะสามารถแบ่งกลุ่มนะคะแสดงบทบาทสมมุติกันได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมหรือว่าอาจจะเตรียมสถานการณ์ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะแสดงบทบาทสมมุติได้เลยเดี๋ยวคุณครูสกิจจะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนนะสถานการณ์แรกอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ตามกลุ่มไปเลยเนาะให้ตามกลุ่มกันไปเลยสถานการณ์แรกนะคะของกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือเมื่อคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยด้วยและยื่นสิ่งของให้นะคะเราจะทำยังไงโดยการใช้ทักษะในการปฏิเสธที่เราได้เรียนรู้กันไปนะของกลุ่มแรกนะคะของกลุ่มแรกนะคะเป็นคนแปลกหน้าเนาะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เพื่อนมาชักชวนให้สูบบุหรี่กลุ่มที่2นะเพื่อนเอ้าแกเอาไปลองหน่อยเอาไปลองสูบดูแบบนี้เราจะปฏิเสธยังไงนะคะโดยการใช้หลักการปฏิเสธที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสถานการณ์ที่3ของกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะกลุ่มที่3สถานการณ์ที่3นี้นะคะเพื่อนต่างเพศมาชวนไปเที่ยวที่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวอาจจะเป็นเพื่อนผู้ชายนะคะโทรมาชวนว่าเฮ้ยเธอไปเที่ยวที่บ้านเราสิวันนี้เราอยู่บ้านคนเดียวที่บ้านเรามีแมวด้วยนะไปดูแมวที่บ้านเราไหมอะไรแบบนี้นะคะกลุ่มที่3นะสถานการณ์ของกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เมื่อมีคนมาหาพ่อแม่ของเรานะคะแต่เราเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเราจะทำยังไงนะคะหนูแม่อยู่บ้านไหมอะไรแบบนี้นะคะเราจะทำยังไงเนาะและสถานการณ์สุดท้ายของกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะเพื่อนที่พูดคุยผ่านข้อความออนไลน์ผ่านแอปต่างๆนะคะขอนัดเจอนะขอนัดเจอนะเราจะมีวิธีการปฏิเสธเขายังไงนะคะอันนี้เน้นการนะคะใช้คำพูดเนาะของกลุ่มของกลุ่มที่5นะคะของกลุ่มที่5นะอันนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเตรียมนะคะซ้อมบทบาทสมมุติของตัวเองนะเดี๋ยวคุณครูจะแจกสถานการณ์ให้อีก1รอบนะคะเดี๋ยวเผื่อบางกลุ่มจำไม่ได้นะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะฝึกซ้อมบทการแสดงบทบาทสมมุตินี้ได้เลยเชิญได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มของเรานะคะได้ทำการฝึกซ้อมนะคะการแสดงบทบาทสมมุตินะคะโดยการใช้ทักษะการปฏิเสธนะคะเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอันตรายทางเพศนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะแสดงบทบาทเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะคะทุกกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมคะลูกพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยดีกว่าอ่ะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยเชิญด้านหน้าได้เลยเตรียมตัวได้เลยนะคะของกลุ่มที่1ได้สถานการณ์เมื่อคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยนะคะและยื่นสิ่งของให้อ่ะกลุ่มอื่นเงียบด้วยนะเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มแรกกันว่าเขาจะแสดงเป็นอย่างไรบ้าง
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่1วันนี้จะมาแสดงเกี่ยวกับคนแปลกหน้าครับสถานการณ์ที่หนึ่งของกลุ่มหนึ่งได้มีรถขี่มาแล้วมีคนแปลกหน้าลงมาจากรถแล้วถามเด็กว่า
2: ลูกอมไหมหนูลูกอมลูกอม
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ไปกันน้าไหม
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ไปกันน้าเถอะ
3: เฮ้ยไม่เป็นไรค่ะ
5: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย
6: เฮ้ยพวกเราจะทำอะไรอ่ะเราจะฟ้องตำรวจนะเราจะแจ้งตำรวจด้วย
1: เรื่องราวก็ได้จบลงอย่างบริบูรณ
0: ์เด็กปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วเอากลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวมายืนก่อนลูกมายืนก่อนมายืนก่อนเด็กๆดูนะในสถานการณ์ของกลุ่มที่หนึ่งนะคะพบเห็นคนแปลกหน้าเห็นไหมเขามีชาวบ้านเนาะชาวบ้านหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีตำรวจด้วยนะคะจากกลุ่มแรกนะคะเมื่อเราพบเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยด้วยนะเราจะต้องเป็นไงปฏิเสธก่อนเลยนะเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะที่เพื่อนของเราเป็นไงปฏิเสธนะคะแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือใหญ่เลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะกับสถานการณ์ที่หนึ่งอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งอีกหนึ่งรอบค่ะเยี่ยมมากเห็นได้เลยลูกทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์ของกลุ่มที่2กันบ้างเนาะของกลุ่มที่2นะคะสถานการณ์อันนี้เมื่อเพื่อนนะคะชักชวนให้สูบบุหรี่เมื่อเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่กลุ่มที่2เขาจะมีวิธีการปฏิเสธอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันได้เลยค่ะขอเชิญกลุ่มที่2ได้เลยเหมือนเงียบ
7: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะจะมาแสดงละครเรื่องเมื่อเพื่อนชวนให้สูบบุหรี่ค่ะไป
8: เพื่อนสูบบุหรี่ไหมของดีนะ
7: ไม่เอาอ่ะ
8: ทำไมอ่ะ
7: มันเป็นของไม่ดีอย่าสูบเลย
8: โอเคโอเค
7: เ
0: คจบแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยง่ายๆสั้นๆเนาะง่ายๆแต่ได้ใจความนะคะของกลุ่มที่2เนี่ย เพื่อนมาชวนให้สูบบุหรี่เป็นไงแต่แก๊งสาวๆบอกว่าไม่เอาบุหรี่มันไม่ดีนะเขาแม้บอกด้วยว่าบุหรี่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเพื่อนกลุ่มผู้ชายไม่มีการแบบไม่ยื้อเลยเนาะไม่เป็นไรนะคะถือว่าแสดงออกมาได้เหมือนกันนะคะเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มที่สองหน่อยแล้วเยี่ยมมากเลยเชิญเลยลูกเชิญเลยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งที่ได้เลยลูกนั่งที่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของกลุ่มที่3เนาะเชิญเลยค่ะค่ะสถานการณ์ของกลุ่มที่3นะคะเพื่อนต่างเพศมาชวนไปเที่ยวที่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวเรามาดูว่าเขาจะทำยังไงเชิญได้เลยค่ะ
9: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3
10: วันนี้เราจะมาแสดงสถานการณ์ที่3ครับเรื่องเพื่อนต่างเพศครับไม่ต้อง
9: เธอไปเที่ยวบ้านเราไหมบ้านเรามีแมวหลายตัวนะ
0: นี
11: ่ไม่อ่ะเราต้องไปทำธุระ
9: อ้าวทำไมล่ะ
11: เราต้องไปทำธุระกับเพื่อน
9: โอเคโอเคก็ได้
11: เราเอง
0: แค่นี้เลยกับขับรถกลับเลยเนาะขับรถกลับอย่างไวเลยอ่านจบแล้วใช่ไหมลูกจบแล้วใช่ไหมเอาปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากเชิญด้านหน้าหน่อยลูกเดี๋ยวเชิญด้านหน้าหน่อยค่ะกลุ่มที่3มาเชิญด้านหน้าหน่อยเร็วขับรถกันมาอย่างไวเลยเนาะขับมาปุ๊บชวนปั๊บสาวไม่ไปด้วยขับกลับเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์อันนี้เนาะถ้าหากว่าเพื่อนต่างเพศชวนไปที่บ้านเขาอาจจะเป็นไงอาจจะหาต่างๆมาหลอกล่ออย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนบอกว่าบ้านเรามีแมวด้วยเอาแมวมาล่อนะคะเอาแมวมาหลอกล่อเนาะนะคะแต่ว่าเป็นไงสาวๆไม่หลงเชื่อฉันรู้ทันรู้ทันนะคะเยี่ยมมากเลยกับกลุ่มนี้อ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3อีกครั้งนึงลูกปรบมือกับกลุ่มที่3อีกครั้งนึงเยี่ยมมากค่ะเชิญได้เลยกลุ่มที่4สถานการณ์ของกลุ่มที่4นะคะเมื่อมีคนมาหาพ่อแม่ของเราแต่เราเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเราจะต้องทำยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกลุ่มที่4ได้เลยค่ะ
12: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่4จะมาแสดงสถานการณ์ที่4
13: เรื่องมีคนมาหาพ่อแม่ของเราแต่เราอยู่บ้านคนเดียวพวกพี่มาหาใครคะ
9: น้องอยู่บ้านคนเดียวหรอ
13: ใช่ค่ะ
9: พ่อแม่ไปไหนอ่ะ
13: พ่อแม่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะพวกพี่เป็นใครคะไม่เคยเห็นเลย
14: เป็นเพื่อน
9: เป็นเพื่อนของแม่พ่อแม่ค่ะ
13: ก็หกดีกว่าจะได้ปิดประตูแล้วเข้าไปอยู่ในบ้าน

0: พ่อกับแม่หนูไม่มีเพื่อนค่ะ
1: ปิดประตูใส่เลยใช่ไหมลูกอ่ะจบหรือยังจบแล้วเอาปรบมือหน่อยในกลุ่มที่4เนี่ยเขาปฏิเสธโดยการเป็นไงแสดงออกมาก็คือปิดประตูใส่เลยนะคะแต่เด็กๆคะฟังนิดนึงนะฝากนิดนึงนะถ้าหากว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับกลุ่มที่4นั้นนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีคนอื่นมาหานะมีคนอื่นมาหานะเด็กๆอย่าบอกให้เขารู้เด็ดขาดเลยว่าเราอะอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้นะอย่างเนี่ยพี่ๆมากัน3คนเลยแล้วเราคนเดียวอะยังไงเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่กลุ่มที่4เขาแสดงออกมาเป็นไงเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยเนาะนะคะเยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือกลุ่มให้กับกลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากเชิญได้เลยค่ะกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่5สถานการณ์ที่5นะคะเพื่อนที่คุยผ่านข้อความออนไลน์ขอนัดเจอเชิญชมได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5ค่ะวันนี้จะมาแสดงละครเรื่องเพื่อนที่คุยผ่านออนไลน์อยากเจอหน้ากันค่ะงั้นไปรับชมกันเลยนะคะโทรหาบาสดีกว่า
3: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลเราอยากเจอบาสจังเลยอ่ะ
3: ได้สิ9โมงเจอกันนะที่บ้านเดี๋ยวเราไปรับ
2: อ๋อไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราไปเอง
3: โอเค
2: สวัสดีบาสเรามาถึงแล้ว
3: สวัสดี
2: กันนี่เธออยู่บ้านคนเดียวหรอกเหรอ
3: ใช่
2: อ
3: ๋
2: อไหนเธอบอกว่ามีแมวด้วยอ่ะที่เคยคุยแผนกันเมื่อวานอ่ะ
3: เข้ามาดูในห้องเราสิ
2: ไหนอ่ะอยากเจออ่ะ
3: ไง
2: ไหนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ
4: เธอดูบ้านหลังนั้นสิ
2: ช่วยด้วย
4: ขอความช่วยเหลือด้วยรีบโทรหาตำรวจ
2: ช่วยด้วยค่ะ
5: โอเคโอเค
2: ช่วยด้วยค่ะ
5: ตำรวจมีคนรอ
2: ค่ะฮัลโหลค่ะ
5: ช่วยด้วยค่ะคนเรือนลามกันค่ะ
2: อยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวจะรีบไปค่ะ
5: อยู่ช่วยด้วยค่ะ
1: ซอยที่5ซอยที่5
5: ซอยที่5ค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปเลยค่ะ
5: อย่า
2: อย่านะบัสอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5: ช่วยด้วยค่ะคนนี้เรือนลามฉันค่ะ
2: คุณโดนจับแล้วโดนจับในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
1: จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่5เยี่ยมมากเลยยืนก่อนกลุ่มที่5ยืนก่อนโอ้โหเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่5เนี่ยเขาจะมีพร็อพมีอุปกรณ์เยอะนิดนึงเนาะวันนี้ใส่เสื้อฮู้ดมาด้วยใช่ไหมคะเหมาะเลยนะคะในกลุ่มที่5นะคะถ้าหากว่าเราจะต้องเป็นไงมีการพูดคุยกับเพื่อนออนไลน์เพื่อนที่เราไม่รู้จักแล้ววันนึงเนี่ยเป็นไงขอนัดเจอกันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมว่าจากที่เพื่อนแสดงให้เราได้รับชมเนี่ยเป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายนะคะถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ได้มาเห็นนะทำยังไงอะถ้าไม่มีชาวบ้านทั้งสองคนน่ะนะคะพลเมืองดีทั้งสองคนน่ะมาเห็นน่ะคิดดูสิว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยเป็นไงคะควรไปตั้งแต่แรกเนาะเราไม่ควรไปหาบ้านตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำพูดวิธีการปฏิเสธอะไรไปเนาะทีนี้นะคะในกลุ่มที่5แสดงได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยลูกปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเชิญได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะของการใช้ทักษะในการปฏิเสธไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมในวันนี้กันจากการที่เราได้ลองฝึกปฏิบัติเนาะเราจะเห็นแล้วว่าถ้าหากว่านักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอันตรายทางเพศหรือว่านำไปสู่สถานการณ์หรือไปสู่การเกิดอันตรายต่างๆเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติอย่างไรสามารถปฏิเสธคนเหล่านั้นอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้เรา

0: นั้นปลอดภัยได้นะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติกันแล้วเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปบทเรียนกันนะคะจากสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่อันตรายทางเพศนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยนะคะรวมไปถึงที่บ้านของเราเนาะอย่างตัวอย่างของมีอยู่หนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะที่เพื่อนมาหาพ่อแม่ที่บ้านแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกที่เลยนะไม่ว่าจะที่บ้านเราหรือว่าตามสถานที่ต่างๆดังนั้นนะคะถ้านักเรียนเนี่ยเรียนรู้วิธีการปฏิเสธหรือว่าการหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือพฤติกรรมเหล่านี้ไปแล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะปลอดภัยนะคะจากการกระทำที่เป็นอันตรายทางเพศเหล่านั้นได้ดังนั้นในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำทักษะการปฏิเสธที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับตัวเองไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตรายทางเพศอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์อื่นๆก็ได้ในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะพบกันเรื่องใหม่นะคะจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนั่นก็คือสมุดบันทึกนะคะเพื่อบันทึกความรู้ของเรานั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดเรียนรู้นะคะมาเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนก็จะสามารถนำทักษะการปฏิเสธเนาะไปปรับใช้นะคะแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะได้ในทุกสถานการณ์เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสกิตต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltvac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะเราขึ้นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับหน่วยที่2เกี่ยวกับเวลาที่เราได้เรียนไปชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราได้คือความสัมพันธ์อะไรนะใครจำได้60วินาทีเท่ากับกี่นาทีนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อยอดจากเดิมดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในวันนี้อยากให้นักเรียนบอกระยะเวลาเป็นอะไรเดี๋ยวมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ครับเราจะเรียนต่อยอดจากเดิมคือเพิ่มขึ้นเป็นการบอกระยะเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงและเป็นวันซึ่งนักเรียนรู้จักไหมระยะเวลาที่เป็นนาทีรู้จักไหมรู้จักเป็นชั่วโมงล่ะรู้จักไหมรู้จักและเป็นวันล่ะคะรู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองบอกระยะเวลานะคะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันกันดูนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวขอมาทบทวนการอ่านนาฬิกาหรือการอ่านเวลาของนักเรียนหน่อยว่าถ้าคุณครูมีนาฬิกามาให้หรือมีเวลามาให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถอ่านได้หรือไม่พร้อมไม่พร้อมพอเรามาดูนาฬิกาที่คุณครูแพลวตั้งไว้ให้เลยว่านักเรียนจะอ่านเวลาได้หรือไม่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาหน่อยมาดูพร้อมกันตอนนี้ทุกคนดูก่อนคุณครูแพลวมีนาฬิกามาให้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาโดยขอสุ่มเลขที่พร้อมยังเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้อ่านเวลานะคะเดี๋ยวคนแรกขออ่านเป็นช่วงเวลากลางวันก่อนถูกต้องไหมเพราะนาฬิกาของเราเวลาอ่านจะอ่านได้กี่แบบคะ2แบบเดี๋ยวคนที่1จะอ่านแบบไหนดีช่วงเวลากลางวันเดี๋ยวคุณครูแพลวขอสุ่มเลขที่ขึ้นมาเลยมาดูซิว่าจะเป็นใครที่ได้การอ่านของเรานะคะเลขที่ออกนั่นก็คือเลขที่2727ใช่ไหมไหนหนูลองหยิบขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวให้ยายใหม่ดูหน่อยคนอื่นอ่านในใจเพื่อที่เดี๋ยวจะตรวจสอบว่าเพื่อนของเราอ่านได้หรือไม่นะคะแล้วก็ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวยายใหม่ลองดูเวลาที่ครูแพลวให้อ่านเวลาเป็นช่วงกลางวันหนูลองดูซิถ้าอ่านเป็นกลางวันหนูได้อะไรเอ่ยเริ่มที่เข็มสั้นค่ะลูกเข็มสั้นได้เป็นอะไรคะ
1: 9โมงค
0: ่
1: ะ
0: 9โมงหรืออ่านอีกแบบนึงที่เราบอกแล้ว9นาฬิกาแล้วอะไรต่อคะ
1: 9นาฬิกา20นาทีค่ะ
0: 9นาฬิกากี่นาทีไหนลองดูหน่อย
1: 10นาท
0: ี10นาทีแล้วอย่างไรต่อคะอีก1เข็มที่เราต้องอ่านคือเข็มอะไรเอ่ยเข็มอะไรคะ
1: เข
0: ็มวินาทีลองดูให้หน่อยเข็มวินาทีได้กี่วินาทีคะ
1: 5วินาทีค
0: ่
1: ะ
0: 5วินาทีถูกต้องไหมถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบถ้าเราอ่านเวลาเป็นเวลากลางวันตอนนี้เราอ่านได้ว่าอะไรคะ
2: 9นาฬิกา10นาทีห้าวินาที
0: ถูกต้องเลยการอ่านเมื่อกี้เป็นการอ่านแบบช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของกลางวันเดี๋ยวขออีกหนึ่งคนอ่านเป็นช่วงของกลางคืนหน่อยเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เหมือนเดิมอ่านของกันคืออ่านให้เป็นนาฬิกานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลขที่ที่ออกใกล้เคียงกับเมื่อกี้เลยเลขที่ที่ออกคือ2626มาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเราจะอ่านเป็นช่วงไหนคะช่วงของกลางคืนคนอื่นให้นักเรียนนะคะลองตั้งใจตรวจสอบว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะอ่านได้ว่าอย่างไรนะคะเราจะอ่านเป็นช่วงเวลาของกลางคืนนะคะคนอื่นได้คำตอบในใจตัวเองยังอ่านเหมือนเดิมไหมคิดว่าไม่เหมือนเดิมนะคะ

0: เดี๋ยวเรามาลองอ่านเป็นช่วงเวลากลางคืนโดยเดี๋ยวให้เพื่อนเรานะคะเป็นตัวแทนในการอ่านอ่อนอ่ะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็นอะไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วอ่านเลย
1: 21นาฬิกา10นาที5วินาทีค่ะ
0: ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแบบนี้ทำอย่างไรดีตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะไหนอ่านพร้อมกัน1รอบอ่านได้เป็นอะไรเอ่ย
2: 21นาฬ
0: ิ
2: กา
0: 5เอาใหม่พร้อมกัน1รอบค่ะ21นาฬิกา10นาที5วินาทีอ้าวจากการอ่านเมื่อกี้เราอ่าน2แบบแบบกลางวันกับแบบกลางคืนการอ่านจำนวนอะไรที่จะต้องแตกต่างกันเข็มอะไรที่เวลาอ่านแล้วจะแตกต่างกันเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงของเราจะแตกต่างกันนะคะดังนั้นเข็มอื่นๆเรายังอ่านเหมือนเดิมอ่ะเก่งมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้เป็นการอ่านนาฬิกาโดยนาฬิกาของเราเนี่ยเป็นนาฬิกาแบบแผ่นผนังคือแบบมีเข็มต่อไปคุณครูจะให้ลองอ่านเวลาจากแผ่นป้ายที่คุณครูเตรียมได้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันก่อนมาลองอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันหน่อยเวลาตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นแผ่นป้ายนี้อ่านได้ว่าอะไรคะ
2: 21นาฬิกา55นาที
0: ได้เป็น21นาฬิกา55นาทีแผ่นแรกอ่านได้ถูกต้องเดี๋ยวขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะแผ่นที่2มาดูพร้อมกันนะคะแผ่นที่2เดี๋ยวมาดูซิว่าเวลาที่คุณแพลกำหนดมาคืออะไรถ้าได้แล้วลองดูพร้อมกันถ้าเห็นแผ่นป้ายนี้นักเรียนจะอ่านเวลาได้ว่าอย่างไรเอ่ย
2: 9นาฬ
0: ิ
2: กา25
0: นาทีการที่นักเรียนอ่านเวลาแบบนี้ได้นาฬิกาของเราแบบนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาของดิจิตอลถูกต้องไหมคะตัวเลขข้างหน้าจะอ่านเป็นนาฬิกาจำนวนด้านหลังเราจะอ่านเป็นนาทีตัวย่อนอจุดมาจากอะไรนะจำได้ไหมนาฬิกาเมื่อกี้นักเรียนอ่านเวลาได้แล้วนะคะซึ่งเราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวขอทบทวนความสัมพันธ์หน่อยเมื่อวานเราเรียนความสัมพันธ์ของเวลาไป1ความสัมพันธ์เมื่อต้นชั่วโมงคุณครูไปถามแล้วว่า60วินาทีเท่ากับกี่นาทีนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีดังนั้นนะคะความสัมพันธ์แรกที่เรามีนะคะจะเป็น60วินาทีจะมีค่าเท่ากับ1นาทีแต่ถ้าสมมุติครูแพรบอกแล้วเราสามารถอ่านสลับกันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้ได้เป็นอะไรเอ่ยถ้าสลับกัน
2: 1นาทีเท่ากับ60วินาที
0: ดังนั้นยังเป็นความสัมพันธ์เดิมแต่เราจะเขียนได้2แบบคือ1นาทีจะเท่ากับอะไรนะคะ1นาทีจะเท่ากับ60วินาทีนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้ความสัมพันธ์มาตอนนี้เราได้1ความสัมพันธ์แต่เวลาเขียนเราสามารถเขียนได้2แบบซึ่งเวลานักเรียนกลับไปทำการบ้านหรือทำแบบฝึกหัดของเรานักเรียนต้องเลือกให้ถูกว่าในแต่ละข้อบรรทัดแรกเราจะเลือกการเขียนความสัมพันธ์แบบไหนดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรขอกลับมาทบทวนหน่อยว่าจากที่เราเรียนไปเมื่อวานความสัมพันธ์นี้เราสามารถมาหาคำตอบได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวมาหาคำตอบให้หน่อยเตรียมตัวโจทย์ที่1อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: 125วินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าอะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีแต่โจทย์ให้หน่วยอะไรมาไหนดูสิโจทย์ให้หน่วยอะไรมาจากโจทย์ของเราโจทย์ให้หน่วยมาเป็นวินาทีดังนั้นข้อนี้เราต้องแปลงจากวินาทีให้เป็นอะไรคะแปลงวินาทีให้เป็นอะไรจากสิ่งที่โจทย์ถามนาทีดังนั้นนักเรียนเวลาทำนะคะนักเรียนต้องมาดูว่าถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีทำคุณครูแพลวเชื่อว่าถ้าให้หาคำตอบเนี่ยบางคนได้คำตอบแล้วไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างไหนบอกหน่อย125วินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาที
1: 2นาที
0: 5นาทีถูกต้องและเก่งมากๆเลยได้เป็น2นาที5วินาทีแต่เดี๋ยวเรามาลองเขียนในการเขียนแสดงวิธีคิดอันดับแรกนะคะบรรทัดแรกนักเรียนต้องไปรู้ก่อน

0: แบบว่าความสัมพันธ์ที่เราจะนำมาใช้ในบรรทัดแรกเนี่ยคืออะไรนักเรียนดูจากโจทย์โจทย์ให้วินาทีมาถามเป็นนาทีดังนั้นบรรทัดแรกนักเรียนไปดูให้หน่อยว่าอะไรจากความสัมพันธ์60วินาทีเท่ากับกี่นาที60วินาทีเท่ากับนาที60วินาทีจะมีค่าเท่ากับ1นาทีแต่จากนั้นเราสามารถหารด้วย60 125หารด้วย60ได้อะไรเศษอะไรไหนลองช่วยกันคิดหน่อยได้2เศษ5ดังนั้นเรามาเขียนก่อนว่าได้2เศษ5ซึ่งการหารเราจะมีผลหารกับมีเศษผลหารของเราจะได้เป็นหน่วยอะไรคะผลหารของเรา2จะได้เป็นหน่วยอะไรหน่วยนาทีส่วนเศษของเราก็ยังจะคงเป็นหน่วยเดิมคือหน่วยวินาทีดังนั้นมาสรุปอีก1บรรทัดว่า125วินาทีคิดเป็นอะไรนะ2
1: นาที5วินาท
0: ีคิดเป็น2นาที5วินาทีผลหารที่ได้จะเป็นหน่วยนาทีเศษที่ได้จะหน่วยคงเดิมคือหน่วยวินาทีอ่ะจำได้ไหมถ้าเรามีนาทีกับมีวินาทีเราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าการเขียนแบบไหนนะการเขียนแบบไหนนะการเขียนแบบทวิภาคการเขียนทวิภาคคือการเขียนขั้นระหว่างนาทีกับวินาทีดังนั้นถ้าจะเขียนเป็นแบบทวิภาคเราเขียนได้เป็นอะไรไหนบอกหน่อยได้เป็น2ทวิภาค5แต่เวลาอ่านว่าอะไรคะ2นาที5วินาทีได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำไปเหมือนกับการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะตอบอีก1บรรทัดดังนั้น125วินาทีคิดเป็น2นาที5วินาทีอันนี้เป็นตัวอย่างที่1โจทย์ให้หน่วยวินาทีมาต้องการถามเป็นนาทีกับเป็นวินาทีอ่ะโจทย์ที่2อ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะโจทย์ให้มา7นาที15วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีไหนโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไร
1: คิดเป็นกี่วิน
0: าทีสิ่งที่โจทย์ถามคือคิดเป็นกี่วินาทีแต่โจทย์ของเราให้หน่วยอะไรมาบ้างมีหน่วยอะไรมาบ้างดูซิจากโจทย์ของเรามีหน่วยอะไรมาบ้างมีหน่วยนาทีกับมีหน่วยวินาทีหน่วยอะไรที่เราต้องแปลงหน่วยอะไรที่เราต้องเปลี่ยนคะหน่วยนาทีดังนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยนาทีให้ได้เหมือนกับหน่วยวินาทีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยนาทีให้ได้เหมือนกับหน่วยวินาทีของเรานะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะเปลี่ยนหน่วยนาทีให้ได้เป็นหน่วยวินาทีดังนั้นคุณครูแพรถามหน่อยบรรทัดแรกนักเรียนจะเขียนความสัมพันธ์อะไรดีถูกต้องเลยเพราะเรากำลังจะเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีดังนั้นนักเรียนต้องเลือกความสัมพันธ์ที่1นาทีเท่ากับ60วินาทีแต่โจทย์ของเราให้มากี่นาทีโจทย์ของเราให้มากี่นาที7นาทีดังนั้น7นาทีจะคิดเป็นกี่วินาทีทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีคูณ60เพราะ1นาทีได้60วิถ้า2นาทีก็ได้เพิ่มอีก60 3นาทีก็ได้เพิ่มอีก60วิดังนั้นเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ60เราจึงได้เป็นการอะไรคะการคูณเรามาหาคำตอบเลยคิดเป็นคือการนำ7นาทีที่เราทราบคูณกับ60วินาทีที่เราจะเปลี่ยนหน่วยไหนคูณให้หน่อย7คูณ60ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะได้เท่ากับ420หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเปลี่ยนเป็นอะไรและจากนาทีต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีเพราะเรากำลังจะแปลงหน่วยนาทีที่7นาทีให้ได้เป็นวินาทีตอบเลยไหมว่าตอบ420วินาทียังไม่ตอบทำไมยังไม่ตอบคะเพราะโจทย์ให้มาเป็น7นาที15วินาทีต้องนำไปทำอะไรกันต่อบวกนำอะไรไปบวกกันนำอะไรไปบวกกันนำผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือ420วินาทีไป

0: วกกับ15วินาทีดังนั้นขอเขียนอีก1บรรทัดก่อนว่าดังนั้นจากโจทย์ของเรา7นาที15วินาทีจะคิดเป็นเท่าไหร่ล่ะ7นาทีมีค่าเท่ากับกี่วินาทีนะคะทุกคน420ดังนั้นนำ420มาส่วน15วินาทีเป็นหน่วยวินาทีเดิมอยู่แล้วนำมาบวกเพิ่มเลยบวกต่อกันได้เลยอ้าวหาผลบวกให้หน่อย420บวก15ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 435
0: ได้เท่ากับ435หน่วยเป็นวินาทีดังนั้นเราตอบอีกหนึ่งบรรทัดว่า7นาที15วินาทีคิดเป็น435วินาทีได้ไหมเอ่ยนะคะ2ตัวอย่างนี้จะเหมือนกับการม่านที่เราเรียนไปซึ่งครูแพลขอทบทวนก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจที่ตรงกันสำหรับกิจกรรมต่อมาอยากให้นักเรียนมาตอบคำถามและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดขั้นหน่อยมาดูสถานการณ์ดีกว่าว่าวันนี้นะคะเวลาที่คุณครูแพลจะนำมาให้เนี่ยเป็นเวลาเกี่ยวข้องกับอะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันได้เลยนะคะอ่ะกิจกรรมตอนนี้เป็นพี่ชายเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เวลาใดอ่ะทุกคนสังเกตหน่อยพี่ชายเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เวลาใดครูแพลขอเป็นช่วงเช้าขอเป็นช่วงเช้าในวันหยุดเป็นอะไรเอ่ยอ่านใหม่ไม่เอา8โมงเราบอกแล้วเราจะอ่านเป็นอะไรคะ8นาฬิกา
1: 0นาที0วินาท
0: ีเก่งมากๆเลยอ่านถูกต้องเลยได้เป็น8นาฬิกา0นาที0วินาทีแต่เมื่อกี้เขาบอกแล้วให้เขียนโดยใช้จุดขั้นการเขียนโดยใช้จุดขั้นเขียนได้อย่างไรจำได้ไหมการใช้จุดขั้นเหมือนที่เราอ่านแผ่นป้ายเมื่อกี้ด้านหน้าเป็นหน่วยนาฬิกาข้างหลังเป็นหน่วยนาทีแล้วต้องมีตัวย่ออะไรต่อคะนอจุดดังนั้นสามารถเขียนได้เป็น 8.00 นอจุดเวลาอ่านว่า8นาฬิกาได้เลยนะคะตอนนี้พี่ชายเราเพิ่งเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์เวลาอะไรนะ
1: 8น
0: าฬิกาเมื่อพี่ชายเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเขามีการศึกษาค้นคว้างานต่อคุณครูแพรบอกว่าให้นักเรียนสังเกตหน้าปัดนาฬิกาดีๆนะคะว่ามีเข็มอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วถ้านักเรียนต้องอ่านเวลาอ่านได้อย่างไรอ่ะมาดูพร้อมกันเลยเมื่อพี่ชายเปิดคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วพี่ชายบอกว่าเขาต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานส่งคุณครูเนี่ยเขาศึกษาค้นคว้าตอนนี้เวลาได้เดินต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะทราบอ่ะพี่ชายทำรายงานค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยทำถึงเวลาอะไรอ่ะให้ดูนาฬิกาก่อนตอนนี้จากหน้าปัดนาฬิกาของเราถ้าต้องอ่านเวลาอ่านได้เป็นเวลาอะไรเอ่ย
1: 20:00 น
0: ถูกต้องเลยค่ะเราอ่านได้เหมือนเดิมเลยคือ8นาฬิกาเพราะยังอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9ส่วนเข็มยาวที่ชี้ที่เลข4เราจะอ่านเป็น20นาทีเข็มวินาทียังอยู่ที่เลข12จึงอ่านเป็น0วินาทีไหนลองบอกหน่อยถ้าเขียนโดยใช้จุดขั้นเขียนได้อย่างไรเขียนโดยใช้จุดขั้นเขียนได้เป็น8จุด8.20แล้วต้องมีหน่วยย่อคือนอจุดนะคะดังนั้นเราจะเขียนได้แบบนี้เวลาอ่านไหนอ่านให้ฟังหน่อยอ่านว่าอย่างไรคะ8นาฬิกา20นาทีอ่ะตอนนี้พี่ชายได้ทำรายงานเนี่ยถึงเวลานี้แล้วคุณครูแพลวถามต่อหน่อยว่าขณะนี้พี่ชายค้นที่ค้นหารายงานเพื่อทำรายงานของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไรในการค้นหาตั้งแต่เปิดคอมพิวเตอร์จนถึงตอนนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่เท่าไหร่คะ20นาทีเพราะเมื่อกี้เขาเปิดคอมตอนเวลา8นาฬิกาแต่ค้นหางานของเขาเนี่ยอยู่ที่8นาฬิกา20นาทีดังนั้นใช้เวลาทั้งหมดคือ20นาทีนักเรียนก็สังเกตเข็มยาวของเราจากเลข12นะคะมาอยู่ที่เลข4ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่20นาทีอ่ะต่อไปเมื่อเขาได้ข้อมูลมาแล้วเขาต้องทำรายงานเพื่อส่งคุณครูต่อทุกคนสังเกตที่นาฬิกาเหมือนเดิมนะคะเมื่อเขาทำรายงานกำลังหาข้อมูลแล้วเขาต้องทำรายงานต่อเพื่อส่งคุณครูเขาบอกต่อเลยว่าขณะนี้พี่ชายทำรายงานเสร็จเข็มของเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมจากเมื่อกี้มีการเปลี่ยนแปลงลองอ่านให้หน่อยว่าพี่ชายทำ

รายงานเสร็จเวลาใดทุกคนดูเวลาพร้อมกันก่อนตอนนี้พี่ชายทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากทราบว่าพี่ชายของเราทำงานเสร็จเวลาใดได้มาเป็น9นาฬิกา0นาที0วินาทีแต่เขียนแบบใช้จุดให้หน่อยถ้าเขียนแบบใช้จุดจะได้เป็นอะไร9 0 0 0เก่งมากๆเลยนะคะได้เป็น 9.00 นจุดดังนั้นตอนนี้พี่ชายทำรายงานเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าได้มาเป็น9นาฬิกาของเราเวลาเราอ่านนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เขาทำการศึกษาค้นหาข้อมูลจนถึงการทำรายงานเสร็จคุณครูแพลวอยากทราบว่าพี่ชายใช้เวลาในการทำรายงานเสร็จต่อจากการค้นหาข้อมูลใช้เวลาเท่าไหร่ฟังคำถามดีๆนะคุณครูถามว่าพี่ชายใช้เวลาทำรายงานต่อจากการค้นหาข้อมูลเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่เมื่อกี้ทำรายงานค้นหาข้อมูลอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจำได้ไหมค้นหาข้อมูลจะอยู่ที่เข็มยาวอยู่ที่เลข4แต่ตอนนี้เข็มยาของเราไปถึงเลข12แล้วดูให้หน่อยว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ40นาทีเดี๋ยวคุณแพลวใส่ให้ดูเมื่อกี้เข็มยาวของเราอยู่ตรงเลข4พี่ชายของเราทำรายงานต่อไปเรื่อยๆจนเข็มยาวไปถึงเลข12ระยะเวลาที่ผ่านจากเลข4ไปยังเลข12เนี่ยได้กี่นาที40นาทีถ้าใครหาไม่ได้นำหนูนับเพิ่มทีละ5จาก4ไปต่อเป็น5นาที10นาที15นาที20นาที25นาที30นาที35นาทีและ40นาทีดังนั้นพี่ชายของเรานะคะใช้เวลาในการทำรายงานต่อจากการค้นหาข้อมูลเนี่ย40นาทีแต่คุณครูแพลวอยากทราบใหม่อีกหนึ่งอย่างว่าถ้าพี่ชายทำงานเสร็จเวลานี้อยากทราบว่าพี่ชายใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการทำรายงานเล่มนี้พี่ชายใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการทำรายงานนี้จำได้ไหมเขาเปิดคอมเวลาใดนะ8นาฬิกาแล้วเขาทำรายงานเสร็จตอนเท่าไหร่นะทำรายงานเสร็จ9นาฬิกาจาก8นาฬิกามายัง9นาฬิกาใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่1ชั่วโมงถ้าไม่บอกเป็น1ชั่วโมงสามารถบอกเป็นอะไรได้อีกบ้าง60ได้เป็นอะไรนะ60นาทีดังนั้นจะเห็นได้ว่าเข็มที่เปลี่ยนแปลงจะเริ่มที่เข็มยาวของเรานะคะที่จากเลข12ตั้งแต่ตอน8นาฬิกาหมุนไปครบ1รอบจะทำให้เข็มสั้นของเราจากเลข8ไปยังเลข9 1ช่องใหญ่ถูกต้องไหมคะซึ่งเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่าได้เป็น60นาทีหรือเป็น1ชั่วโมงดังนั้นนักเรียนดูเข็ม2เข็มนี้ระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวมีความสัมพันธ์กันไหมมีความสัมพันธ์กันไหมคะมีความสัมพันธ์กันถ้าเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะทำให้เข็มสั้นของเราเดินอย่างไรทุกคนลองสังเกตสิเมื่อกี้เข็มสั้นของเราอยู่ที่เลข8เดินไปยังเลข9เกิดจากเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบเข็มสั้นของเราจะเดินไป1ช่องใหญ่ซึ่งการที่เข็มสั้นของเราเดินไป1ช่องใหญ่จะเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงแต่เข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะมีค่าเท่ากับ60นาทีดังนั้นความสัมพันธ์ใหม่ในวันนี้ตั้งใจฟังพร้อมกันนะคะเพื่อนำความสัมพันธ์ของเราไปทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะสำหรับการเดินนักเรียนสังเกตเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจากเลข12ไปยังเลข12มีค่ากี่นาทีเอ่ยเข็มยาวของเราเดินจากเลข12ไปยังเลข12 1รอบมีค่ากี่นาที60นาทีดังนั้นถ้าเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะมีค่าเท่ากับ60นาทีจะส่งผลให้เข็มสั้นเดินได้1ช่องใหญ่ซึ่งการที่เข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นความสัมพันธ์ที่เราได้เพิ่มในวันนี้คือ60นาทีจะเท่ากับกี่ชั่วโมงคะ60นาทีจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นนักเรียนสังเกตอีก1รอบถ้าเข็มยาวของเราเดินครบ1รอบจะมีค่าเท่ากับ60นา

0: ทีส่งผลให้เข็มสั้นของเราเดินไป1ช่องใหญ่การที่เข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงเอาไหนอ่านความสัมพันธ์ของเรากันอีก1รอบค่ะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแต่เมื่อกี้เราเดินแค่เข็มยาวครบ1รอบคุณครูแพลวถามต่อหน่อยว่าถ้าเข็มสั้นของเราอ่ะมาดูกันที่เข็มสั้นบ้างถ้าเข็มสั้นของเราเดินไป24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นคิดว่าถ้าเข็มสั้นของเราเดินครบ24ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิด1วันขึ้นดังนั้นถ้าเข็มสั้นของเราเดินครบ2รอบถูกต้องไหมเพราะ1รอบได้แค่12ชั่วโมงเดินครบอีก1รอบคือรอบที่2ถึงจะครบ24ชั่วโมงจะทำให้ได้เป็นเวลา1วันดังนั้นความสัมพันธ์เพิ่มในวันนี้อีก1ความสัมพันธ์คือ24ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย24ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ1วันอ้าวไหนอ่านความสัมพันธ์พร้อมกันคะได้เป็นอะไรคะ
1: 24
0: ชั่วโมงเท่ากับ1วันอ่ะขอสรุปความสัมพันธ์ที่เราเรียนไปทั้งหมดของวันนี้และของชั่วโมงที่แล้วหน่อยชั่วโมงที่แล้วเราทราบว่า60วินาทีเท่ากับอะไรนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีแล้วที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลย60นาทีเท่ากับอะไรนะ
1: 1ชั่วโมง
0: เท่ากับอะไร
1: 1ชั่วโมง
0: เท่ากับ1ชั่วโมงและสุดท้ายเลยที่เราเรียนเมื่อกี้24ชั่วโมงเท่ากับอะไรนะ
1: 1ว
0: ัน เท่ากับ1วันนักเรียนมาอ่านพร้อมกันนะคะทีละบรรทัดของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แรกที่เราเรียนไปชั่วโมงที่แล้วได้เป็นอะไรเอ่ยความสัมพันธ์ที่2
1: 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง
0: และความสัมพันธ์ที่3คือ
1: 24ชั่วโมงเท่ากับ1ว
0: ัน ดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้เราจะมีทั้งหมด3ความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันอีก1รอบนะคะว่าเราจะได้ความสัมพันธ์อะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปใช้ในแบบฝึกหัดของเรานะคะจากที่เราเรียนไป3ความสัมพันธ์เดี๋ยวคุณครูแพลวขอถามใหม่อีก1รอบอ่ะมาดูพร้อมกัน60นาที60นาทีเท่ากับอะไรเอ่ย60นาทีจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นนี้เราได้เพิ่มนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่2ว่า60นาทีจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงแต่คุณครูถามใหม่หน่อยว่า1ชั่วโมงล่ะถ้าครูแพลวถามใหม่เป็น1ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงเท่ากับอะไร
1: 1ว
0: ั
1: น
0: 1วันเหรออีก1รอบ1ชั่วโมงเท่ากับอะไร
1: 60นาที
0: 1ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ60นาทีแค่เราอ่านสลับกันอ่ะเราได้แล้วนะต่อไปถ้าเป็น24ชั่วโมงล่ะ
1: เท่าก
0: ับ 1วัน24ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ1วันอ่ะครูแพลวถามใหม่อีกหนึ่งความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วถ้าครูแพลวขึ้นเป็น1วันบ้างล่ะ
1: เท่ากับ24ช
0: ั่
1: วโมง
0: ถ้า1วันจะมีค่าเท่ากับ24ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่าจากการที่เรามาดูบัตรแผ่นป้ายความสัมพันธ์เวลาเนี่ยคุณครูเขียนทั้ง2แบบเลยเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงการนำไปใช้สำหรับการเขียนแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยถ้าเป็นโจทย์บ้างเดี๋ยวเรามาลองดูเป็นโจทย์บ้างมาดูกันที่ตัวอย่างที่1อ้าวทุกคนอ่านตัวอย่างที่1พร้อมกันค่ะ

ตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นช่างทาสีบ้านช่างทาสีบ้านใช้เวลานะคะในการทาสีบ้านเนี่ย56ชั่วโมงแต่โจทย์เราอยากทราบว่าอะไรคะโจทย์ของเราอยากทราบว่าอะไรเอ่ยโจทย์ของเราอยากทราบนะคะว่าคิดเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงแต่โจทย์ของเราให้หน่วยอะไรมาดูที่หน่วยหน่อยให้หน่วยชั่วโมงมาแต่ถามถึงหน่วยวันและหน่วยโมงดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยชั่วโมงให้เป็นหน่วยอะไรดีเรากำลังจะแปลงหน่วยชั่วโมงให้ได้เป็นหน่วยวันดังนั้นบางคนเมื่อกี้คุณแววเห็นแล้วได้คำตอบแล้วด้วยเดี๋ยวมาลองเขียนเป็นการเขียนแสดงวิธีคิดดูนะคะสำหรับการเขียนแสดงวิธีคิดเดี๋ยววิธีที่หนึ่งคุณครูจะใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบยังจำได้ไหมเส้นแสดงจำนวนนักเรียนต้องรู้ความสัมพันธ์ก่อนว่ากี่ชั่วโมงคิดเป็น1วันไหนความสัมพันธ์อะไรเอ่ยบอกเราว่า24ชั่วโมงคิดเป็นกี่วัน24ชั่วโมงเท่ากับ1วันดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลจะใช้เส้นแสดงจำนวนทีละ24ชั่วโมงอ่ะเริ่มแรกเลยเส้นแรกได้มาเป็น24ชั่วโมงยังห่างไกลจาก56ชั่วโมงไหมคะยังห่างไกลอยู่คุณครูแพลขอเพิ่มอีก1เส้นเพิ่มอีก24ชั่วโมง24ชั่วโมงบวก24ชั่วโมงได้เป็นกี่ชั่วโมงเอ่ย48ชั่วโมงใกล้เคียงของเรายังถ้าเพิ่มอีก24ชั่วโมงเป็นอย่างไรเกินดังนั้นได้ไม่ถึงแล้วนักเรียนช่วยดูหน่อยจาก48ชั่วโมงเพิ่มอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเป็น56ชั่วโมงจาก48ชั่วโมงเพิ่มอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเป็น56ชั่วโมง8ชั่วโมงถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะต่อเพิ่มอีกแค่8ชั่วโมงดังนั้นเส้นแสดงเวลาของเราตอนนี้นะคะเราจะได้เส้นต่อกันแบบนี้แต่เส้นของเราทั้งหมดรวมแล้วจะได้เป็น56ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยถ้าใครถนัดวิธีนี้สามารถใช้วิธีนี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเดี๋ยวเราดูวิธีที่2ได้อ่ะดังนั้นเรามาดูพร้อมกันก่อนนะคะจากที่เรารู้ความสัมพันธ์ว่า24ชั่วโมงเท่ากับหรือคิดเป็นอะไรนะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงคิดเป็น1วันของเราเนี่ยเราทราบอยู่แล้วแต่โจทย์ของเรามีตั้ง56ชั่วโมงเรามาคิดต่อเลย56ชั่วโมงเกิดจากการที่เราบวกกันนำอะไรมาบวกกันบ้างนำอะไรมาบวกกัน24บวก24บวก8จากเส้นแสดงจำนวนของเรานะคะเราจึงได้มาเป็น24บวก24และบวก8เมื่อเราเห็นแล้วว่ามี24 24เราสามารถแปลงเป็นอะไรได้1วันได้ดังนั้นตรงนี้มี24ได้เป็น1วันเพิ่มอีก24ได้เป็นกี่วัน2วันดังนั้นเราสามารถแปลง24ชั่วโมงให้ได้เป็นวันดังนั้นรวมแล้วได้กี่วันคะ2วันแล้วเหลือเศษอีกกี่ชั่วโมงด้วย8ชั่วโมงเราเลยมาสรุปเลยว่าดังนั้นจากโจทย์ของเรา56ชั่วโมงจึงคิดเป็น2วัน8ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยวิธีนี้นะคะเป็นวิธีคิดที่1ที่ใช้เส้นแสดงจำนวนแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีคือการเขียนโดยใช้ความสัมพันธ์มาดูพร้อมกันเลยขอวิธีที่2สำหรับวิธีที่2นะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันโจทย์เรายังอยู่เหมือนเดิมดังนั้นนักเรียนต้องดูก่อนจากหน่วยชั่วโมงจะแปลงเป็นหน่วยวันความสัมพันธ์อะไรว่า24ชั่วโมงเท่ากับกี่วันดูความสัมพันธ์ให้หน่อย24ชั่วโมงเท่ากับกี่วันเมื่อเราทราบแบบนี้เรานำความสัมพันธ์มาเขียนก่อนว่า24ชั่วโมงเท่ากับ1วันหรือคิดเป็น1วันแต่โจทย์ของเราให้มากี่ชั่วโมงคะไหนโจทย์ของเราให้มากี่ชั่วโมง56ชั่วโมงซึ่งมากกว่า24คิดว่าข้อนี้ทำอย่างไรดีเป็นการหารหรือการคูณการหารหารด้วยอะไรดีคะหารด้วย24แล้วนะไม่ใช่หารด้วย60ทุกข้อนักเรียนต้องดูความสัมพันธ์หารด้วย24 56หารด้วย24ได้อะไรเศษอะไรได้2เศษ8จากที่เราคิดเส้นแสดงจำนวนนะคะดังนั้นได้2เศษ8การที่เราได้ผลหารมาแล้วลองตอบหน่อย56ชั่วโมงได้2เศษ8จึงคิดเป็นอะไรเอ่ย
2วัน8ชั่วโมงนะคะดังนั้นเรามาสรุปอีก1รอบว่า56ชั่วโมงคิดเป็น2วัน8ชั่วโมงแล้วเวลาตอบนะคะเราตอบตรงกับสถานการณ์ของเราคือช่างทาสีช่างทาสีบ้านใช้เวลาทาสีบ้าน2วัน8ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยไหนนักเรียนคนไหนถนัดวิธีที่1บ้างคนไหนถนัดวิธีที่2บ้างเดี๋ยวเวลาทำแบบฝึกหัดของตนเองนักเรียนเลือกได้นะคะว่าตัวเองจะใช้วิธีไหนในการคำนวณนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งตัวอย่างก่อนจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้ให้ชั่วโมงมาถามถึงวันและถามถึงชั่วโมงเราใช้เป็นการหารมาดูตัวอย่างที่2โจทย์ของเราค่อนข้างยาวสักเล็กน้อย

0: ้าวทุกคนตั้งใจฟังตอนนี้สถานการณ์เราเปลี่ยนไปแล้วเป็นการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเข้าค่ายที่จังหวัดอะไรเนี่ยดูหน่อยไปเข้าค่ายที่จังหวัดราชบุรีโดยออกเดินทางจากโรงเรียนวันอะไรคะอ้าวไหนอ่านใหม่พร้อมกันออกจากโรงเรียนวันอะไรคะ
1: 15 ตุลาคม 2566เวลาแม่นาฬิกา
0: เขาออกจากโรงเรียนในวันที่15 ตุลาคม 2566เวลา8 นาฬิกาและเดินทางกลับมาที่โรงเรียนในวันที่17 ตุลาคม 2566เช่นเดียวกันเวลา15 นาฬิกาโจทย์ถามว่าอยากรู้ว่าตั้งแต่ลูกเสือเนตรนารีออกจากโรงเรียนจนกลับมาที่โรงเรียนเนี่ยใช้เวลาไปเป็นกี่ชั่วโมงนักเรียนสังเกตนะเขาถามถึงการใช้เวลาไปเป็นกี่ชั่วโมงอ้าวกี่ชั่วโมงอันดับแรกตอนนี้นักเรียนรู้ยังว่าเขาใช้เวลาไปกี่วันกี่ชั่วโมงรู้ยังเอ่ยรู้ยังยังเขาบอกมาเป็นวันที่ดังนั้นอันดับแรกเราต้องไปหาก่อนว่าเขาใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงแล้วถึงค่อยแปลงหน่วยเป็นชั่วโมงทั้งหมดอ่ะมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพลวบอกว่าเริ่มแรกเราทราบว่าออกจากโรงเรียนเนี่ยวันที่15 ตุลาคมนะคะโดยออกเวลา8 นาฬิกาถ้าครบ1 วันต้องไปเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยครบ1 วันต้องเป็นวันที่16เวลาอะไรด้วยถึงครบ1 วันเขาเริ่มที่8นาฬิกาก็ต้องเป็น8นาฬิกาดังนั้นถ้าคุณครูแพลวเริ่มที่15ตุลาคมนะคะโดย8นาฬิกาไปสิ้นสุดที่16ตุลาคมเวลา8นาฬิกาเราจะนับเวลาตรงนี้ได้เป็น1วันเขากลับยังวันที่16ยังไม่กลับดังนั้นเขาไปต่อเขาบอกว่าเขากลับวันที่17ตุลาคมเวลา15นาฬิกาดังนั้นครูแพลวถามหน่อยถ้าเพิ่มเวลาอีก1วันเขาเดินทางกลับยังก็ยังไม่กลับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มอีก1วันจะได้เป็นวันที่17ตุลาคมเวลา8นาฬิกาดังนั้นตรงจากวันที่16ถึงวันที่17เวลาเดียวกันเรานับเพิ่มอีก1วันแล้วคราวนี้ถามต่อหน่อยถ้าเพิ่มอีก1วันเกินไหมคะเกินดังนั้นช่วยดูหน่อยจาก8นาฬิกาไปยังวันที่17ของเราแต่เป็น15นาฬิกาได้กี่ชั่วโมงจาก8นาฬิกาไปเป็น15นาฬิกาได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมานับพร้อมกันว่าจาก8นาฬิกาไป15นาฬิกานับเป็นกี่ชั่วโมงเริ่มจาก8นาฬิกาไป9นาฬิกานับ1 9นาฬิกาไป10นาฬิกานับ2ต่อไป11นาฬิกา12นาฬิกา13นาฬิกา14นาฬิกาและ15นาฬิกาได้ทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ7ชั่วโมงดังนั้นระยะเวลาจากวันที่17ตุลาคมเวลา8นาฬิกาไปยังวันที่17ตุลาคมเวลา15นาฬิกานับเป็น7ชั่วโมงสรุปแล้วการเข้าค่ายพักแรมนี้ใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมง
1: 2 วัน 7 ชั่วโมง
0: เราทราบก่อนว่าใช้เวลาในการเข้าค่ายเป็น2วัน7ชั่วโมงจำได้ไหมโจทย์ถามเป็นหน่วยอะไรนะโจทย์ถามเป็นหน่วยอะไรนะหน่วยชั่วโมงดังนั้นต้องแปลงหน่วยวันให้เป็นหน่วยชั่วโมงคุณครูแพลวมาเริ่มต่อเลยเราทราบแล้วว่าตอนนี้การเข้าค่ายลูกเสือของเราเนี่ยใช้เวลา2วัน7ชั่วโมงแต่โจทย์ต้องการทราบเป็นชั่วโมงทำอย่างไรดีโจทย์ต้องการทราบเป็นชั่วโมงทำอย่างไรดีเราต้องแปลงวันให้เป็นชั่วโมงอันดับแรกไปดูความสัมพันธ์ก่อน1วันเท่ากับกี่ชั่วโมงนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ให้ถูกนะคะเราทราบก่อนว่า1วันคิดเป็น24ชั่วโมงหรือเท่ากับ24ชั่วโมงแต่โจทย์เรามีกี่วันเอ่ย
1: 2
0: โจทย์เรามี2วันนะคะดังนั้นถ้าเป็น2วันล่ะหาคำตอบอย่างไรถ้าเป็น2วันหาคำตอบอย่างไรคูณนํา2คูณกับ24เราเลยมาเขียนต่อเลยคิดเป็น2คูณ24ได้เท่าไหร่เอ่ย48หน่วยเป็นอะไรแล้วจากวันเปลี่ยนเป็นชั่วโมงได้มาแล้วใช่คำตอบยังเอ่ย
1: ย
0: ังต้องไปทำอย่างไรอีก บวกอีก7เพราะตัวของเราคือ2วัน7ชั่วโมงนักเรียนก็มาบวกเลยโดยการนํา48ที่ได้มาเป็น2วันบวกอีก7ไหนบวกให้หน่อย48บวก7ได้เป็น50อะไร50อะไรเอ่ย55ชั่วโมงนะคะดังนั้นได้คำตอบมาเป็น55ชั่วโมงเอาเวลาตอบอีกหนึ่งรอบว่าการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีเนี่ยตั้งแต่เดินทางออกจากโรงเรียนจนถึงการกลับโรงเรียนใช้เวลาทั้งหมด55ชั่วโมงได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะดังนั้นในวันนี้ความสัมพันธ์เรามีเพิ่มขึ้นนักเรียนต้องเลือกความสัมพันธ์ให้ถูกตามสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะต่อไปมาหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยแบบฝึกหัด 2.2 ในข้อที่1เดี๋ยวเราทำข้อที่1ไปพร้อมกันขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจตอบก่อนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยตอนนี้เปิดดูพร้อมกันแต่ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจตอบไปพร้อมกันอ่ะมาดูข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ฟังหน่อยข้อที่1โจทย์คือ

0: โจทย์ให้มาว่าพลอยฝึกซ้อมยูโดวันละ150นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีไหนโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีเอาขีดเส้นใต้พร้อมกันโจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีโจทย์ให้หน่วยอะไรมาคะโจทย์ให้หน่วยนาทีมาทุกคนขีดเส้นใต้2เส้นที่หน่วยนาทีข้อนี้ต้องแปลงจากหน่วยเป็นหน่วยอะไรเอ่ยวิวิมั้ยต้องแปลงหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงทุกคนตอบพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวให้เวลาในการจดนะคะดังนั้นมาเริ่มแรกที่บรรทัดวิธีคิดนักเรียนดูความสัมพันธ์ให้หน่อย60นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงดูความสัมพันธ์ให้หน่อย
1: 60นาทีเท่ากับ1ช
0: ั่
1: วโมง
0: ดังนั้นเราต้องเลือกความสัมพันธ์ให้ถูกนะคะบรรทัดแรกเราจึงได้มาก่อนว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแต่โจทย์ข้อนี้ให้มากี่นาทีคะ150นาทีดังนั้นจะได้150นาทีทำอย่างไรดีข้อนี้การหารหรือการคูณการอะไรเอ่ยการอะไรเอ่ยการหารทำไมถึงเป็นการหารเพราะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงโจทย์ให้มา150นาทีดังนั้นเราจะแบ่งทีละ60ทีละ60ทีละ60ถึงจะทราบว่าได้กี่นาทีเราจึงใช้การหารหารด้วยอะไรดีคะหารด้วยอะไรเอ่ย
2: 60
0: ต้องหารด้วย60เพราะความสัมพันธ์เราคือ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงอ้าวหารให้หน่อย150หารด้วย60ได้อะไรเศษอะไรได้อะไรเอ่ยได้2ได้2เศษ30ซึ่งการหารตรงนี้นักเรียนอาจจะไปหารที่กระดาษทดของตนเองได้นะคะได้2เศษ30เวลาตอบไหนตอบให้หน่อยว่าดังนั้น150นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะคิดเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีได้เป็นคิดเป็น2ชั่วโมง30นาทีเวลาตอบข้อนี้เป็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมยูโดของพลอยใช่ไหมคะเวลาตอบตอบให้ตรงสถานการณ์ที่โจทย์ให้มาจึงตอบได้เป็นพลอยฝึกซ้อมยูโดวันละ2ชั่วโมง30นาทีอ่านพร้อมกันหน่อยข้อนี้ตอบว่าอะไรคะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเจ๊การที่เราเรียนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะซึ่งวันนี้ความสัมพันธ์ที่นักเรียนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาสรุปบทเรียนก่อนยังจำได้ไหมระยะเวลาหมายถึงอะไรตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนมาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนจำได้ไหมระยะเวลาหมายถึงอะไรระยะเวลาเมื่อวันเราเรียนไปเป็นเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลา1ไปยังอีกเวลาหนึ่งนะคะดังนั้นระยะเวลาอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับพี่ทำรายงานคอมพิวเตอร์ใช้เวลาไปเท่าไหร่หรือพี่ทำงานเสร็จแล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่ดังนั้นระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่งเรามีเครื่องหมายที่นำมาเขียนระหว่างนาทีกับวินาทีจำได้ไหมเครื่องหมายนั้นสามารถใช้ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีกับวินาทีได้ด้วยดังนั้นนักเรียนจะมีเครื่องหมายทวิภาค2เครื่องหมายได้ด้วยถ้าโจทย์ของนักเรียนมีเป็นชั่วโมงเป็นนาทีและวินาทีดังนั้นเครื่องหมายทวิภาคสามารถใช้ขั้นเกี่ยวกับเวลาของเราได้นะคะอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ของเวลาวันนี้เรารู้จักไปเพิ่มอีก2ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แรก60นาทีเท่ากับอะไรนะ60นาทีเท่ากับอะไรนะ60นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมงและอีก1ความสัมพันธ์ที่ทราบวันนี้คืออะไรนะ
1: 24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน
0: จะได้มาเป็น24ชั่วโมงเท่ากับ1วันความสัมพันธ์วันนี้เราทราบเพิ่มอีก2ความสัมพันธ์แต่เวลาเขียนเราสามารถเขียนสลับกันได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนจะหยิบไปใช้สำหรับโจทย์นักเรียนดูดีๆว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไรนักเรียนควรเลือกใช้ความสัมพันธ์ไหนในการหาคำตอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ้าวไหนบอกพร้อมกันวันนี้ได้ความสัมพันธ์ไปเพิ่มมีอะไรบ้างเอ่ย

ถูกต้องเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูฝากการบ้านดีกว่าแบบฝึกหัด 2.2 ของเรานะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะการบ้านของเรายังเหลือข้อไหนบ้างเอ่ยข้อที่2และข้อที่3นักเรียนวงการบ้านของตนเองไปนะคะแล้วกลับไปทำให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับข้อที่2และข้อที่3สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูพร้อมกันบท

ในชั่วโมงถัดไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของเวลาหรือความสัมพันธ์ของเวลาอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนหน่อยว่านักเรียนรู้จากสิ่งที่นักเรียนอ่านมาเมื่อกี้บ้างหรือไม่นะคะฝากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนของตนเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.3 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะวันนี้หนูดีและรายการยังทำดีตามพ่อสอนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะเพื่อนๆพอทราบกันไหมคะว่าพระราชนิพนธ์ของพระองค์นั้นมีกี่เรื่องบ้างและในแต่ละเรื่องได้แง่คิดดีๆอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้หนูดีจะอาสาพาเพื่อนๆไปรู้จักกันค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: พระมหาชนกเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกอันเป็นชาดก10ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมีเน้นเรื่องความเพียรค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงนำมาเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายขึ้นพระเจ้าอริทัชชนกผู้เป็นพระบิดาสวรรคตเนื่องจากแพ้สงครามพระมันดาจึงเสด็จลี้ภัยต่อมาประสูติพระโอรสพระนามว่ามหาชนกเมื่อเจริญวัยจึงได้ทรงเล่าความจริงตั้งแต่นั้นมาพระมหาชนกจึงตั้งพระทัยศึกษาศิลปะวิทยาการที่เกื้อกูลต่องานของพระองค์ในภายหน้าสำเร็จต่อมาพระมหาชนกเสด็จไปยังเมืองมิถิลาเพื่อแก้แค้นแต่เกิดลมพายุพัดกระหน่ำจนเรือแตกทรงว่ายน้ำอยู่กลางทะเลได้7วันนางมณีเมฆขลามาช่วยเหลือท้ายที่สุดพระมหาชนกอภิเษกสมรสกับพระนางศรีวลีพระธิดาแห่งเมืองมิถิลาได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมไพร่ฟ้าประชาชนมีแต่ความสุขสันต์
1: วันนี้พลอยแสงจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกค่ะ
2: ในแต่ละบทของพระมหาชนกได้สอดแทรกแง่คิดดีๆวันนี้หนูดีก็เลยขอเสนอบท1ของพระมหาชนกค่ะนั่นก็คือบทที่17ตอนพระมหาชนกเตรียมออกเดินทางมหาชนกเตรียมตัวออกเดินทางจากนครกาลจัมปากะไปยังมิถิลานครเพื่อทำตามเจตนารมณ์ของครอบครัวโดยการเดินทางไปครั้งนี้พระมหาชนกต้องอาศัยไปกับเรือพาณิชย์แต่ทว่าพายุกำลังถาโถมเข้ามาทำให้ลูกเรือทุกคนตื่นตระหนกขาดสติแต่พระมหาชนกกลับไม่เป็นเช่นนั้นท่านเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

0: เรายังไม่บอกนะจ๊ะให้เพื่อนๆคิดกันเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวเราเฉลยพระองค์ทรงมีสติอยู่กับตัวพระองค์แม้ว่าพายุข้างหน้าจะรุนแรงเพียงใดเอาล่ะเพื่อนๆใครได้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหาชนกในบทนี้บ้าง
1: การมีสติครับเพราะถ้ามีสติจะฝ่าฟันไม่ได้ทุกอย่าง
0: เราว่าเพื่อนๆทุกคนตอบถูกกันหมดนะเพื่อนๆคนไหนจะอาสาออกมาเล่าบทต่อไปแทนหนูดีบ้างคะ
2: ครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวของพระมหาชนกที่เพิ่งเล่าไปสนุกใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ยังไม่จบนะคะเรื่องราวดีๆของพระมหาชนกถ้าเกิดอยากฟังอีกแล้วก็ติดตามชมกับพวกเรานะคะยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความอุตสาหะหรือความกล้าก็เป็นคำสำคัญต้องกล้าที่จะเผชิญตัวเองเมื่อกล้าเผชิญตัวเองกล้าที่จะลบล้างความขี้เกียจคร้านในตัวหันมาพยายามอุตสาหะก็ได้เป็นวิริยะอุตสาหะวิริยะในทางที่กล้าจะค้านตัวเองในความคิดพิเรนก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ละอคติต่างๆก็หมายความว่าเป็นคนที่คิดดีที่ฉลาดวิริยะในทางที่ไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บปวดความกลัวจะมาคุกคามก็ทำสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นคนกล้าถึงชอบคำวิริยะพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสที่พระครูวิบูลสารธรรมเจ้าอาวาสวัดคลอง18และคณะเข้าเฝ้าณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันศุกร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2518

วันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร

0: ด็กคุณครูชื่อสิริพรเสือสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะนาง

0: ี้นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองนี่นะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าฝังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบนี้นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ ร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านเกล้าผ่านเกล้ากลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกลัมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
1: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็น การแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเป่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ้าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลื่อยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวันลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกอบฟุใช่ไหม
1: ครับอบฟุ
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำอบฟุนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ครับไม่ใช่ภาษาลาว
2: เป็นภาษาอาจารย์
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเจ้าเวสิงก็อย่าสิงเจ้าเวแต่ตีติเนาะฟุตีแล้วฟุตีวีอุติงปอที่ชี้ก็เนี่ยมาติชิลิอฟุตีติเลยอะขอเจอฟุตีตาเป็นผู้ละพอแล้วก็ชอบคิดติงก็แล้วฟุบะก็วัดตีวิวัดชีตีเลยโอ้กูสิชีความผู้ละคนได้กล่าวกับคือกว่ากันแต่ละวันเลยโอ้ยจะวิวก็ค่อยชมว่าจีกันแต่ละวันเลยโอ้กูสิชอบตีเลยขั้นแรกก็คนได้วิวโอ้ยโอ้ยซาก็วันได้หลับพอไปเลยพอจมูกสาวเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูสิวิกาคือพอฟุกัดติเจติเจติกูเลยติเจติเจชีวิตอยู่แล้วแหละพอเจ้าห้องสิวกูเลยแต่เขาก็อยู่แล้วเลยกัดกัดติดแดดแต่ขอเนี่ยอบูติขัดติโลวิขับเป้รับผู้คนอบูหนาพี่อยู่เลยก็เนี่ยอาศัยอยู่ตัวก็มาแผลมาพิมาลาตัวเวียจะแจ้งอาจารย์มาอีกมาลุเสตัวเวียโอ้ยบุญนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็แต่เขาคติเราอยู่ลายเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาก้าเชียว
5: มาก้าเลย

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่ที่สมมติจะฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่คุยชีวิตว่าคือละลายมาแนวเบาวิชีวิตคุยเสลายเสชูนาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจ้าก็จะเทเลตจะโจเลนจะคือคนในวิชิคุยสมมติถ้าปกติกี่ไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: ika uwi ti ma ika su ju wi ga fu ba le ya so mo te kho sha wi ika su ju wi o wi ju la le ika su si wi o ika khu la wi ti ya ti bu ti pu he ko pe o chi wi ka ti ma le nei yo fu ka ti je mu ika kho he me kwa ja tu ta wi le a no ika ya so ga lo wo ko le isa isa chi wi ya ja ti ta wi ka chi kho fu la ko chu nei yo fu ti ti ya chu wi ya I kali ko ko ve chu ve ga ku ve ti ga li li ti u li li li chu ve ku ga ko pe ka tu ta le ku ka ne ti cho obu ko na ju ve
1: chu bu ko pa ku pia I ka sa ku I
2: nai wan sin yai khong pi mai lahu nan chao lahu thuk khon tang phrom chai kan dam hua hai kan lek kanพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
0: อย่าชอบเลยเอาหีเตะๆสิคุณดาวก็เน่เหล่าพ่อวิเชียวหีถือก็ฟูพ่อเวลัดได้อย่ามาบุตรเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตสิก็มาเล่ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าก็ใครมองมาเช็คโยกคติโยกโก้คติคู่ด่าเลยตีลาเลย
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะพอมาขอเจ้าเวจะขอเลยเก็บเปลือกทุ่มา
4: แล้วข้าเราเดี๋ยว
3: ฮะ
4: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจกินไอ้พ่อเว้ยเมื่อน่ะพ่อเว้ยโอ้หูเลือดเว้ยหนูเชื่อหมูเราเว้ย
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: กะเคยวิชิวกะเคยวิชิวเคยวิจิทอมจุยะก็เตะขอเตะโปเตะโปกะเคยวิชิวอโบชิหะอยู่วิจิโนวิชาชิวเตะขอวิติวอเลียวคาชิวิติแตโกอภูชิวติแตวะชาติเลติแตโกเปกะตุวิเปตุปิวิชิวอบูชิโลเวกเวเนลาวยาปอบูชิโลเนคอยเทฮอเตเตอิกะคือเนกะคืออิจิอะคืออิจิโอจามาปุโดมาปุวะมาปุกามาปุคันติเลติจุปุติปาติเลออยาดูอหอยฮะแตปิเจคติเลชิวะทะคะเกอหอยฮะกะติจุปุติปาติขอติปอวิชิวะกะติชิวะมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวเนลาวนิริยเคกาติลาวิคุย
7: กันนิโมเตชิเตเวโกโกภูกาชิยาอะติอะไรเนขอทินะขอเตอะพะโกตุอะสุโกตุอะนา
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกนาติติขติติกะแลกอยจีขติติไกยวยขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอลอกูมุชุกิขอไกยวยเนกะเนเนกิชุลอละกูเลชุกิขอไกเนกะอุชุกิขอลขติขอลอพี่ไกนาติโลละขจับปุยย
2: เนี่ยบ
1: ุษิตาเนี่ยก็ชอบคนนะเออชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชินาคนเนี่ยก็ชอบคนนะที่ๆก็จะนาปุเรก็จะเพ็บจะปัวอยู่นะที่นมาจะอยู่คนมากานะบุษิจบนูก็จะอยู่ดิยกอลาปุที่จับไว้หรอเนี่ยก็จะอยู่นี่จะว่าจะคือตัวเมตวีราตัวเมลก็ชิกานะเนี่ยชะเกคนโลเวเดี๋ยวก็ชูนักการะก็บุษย์ฟุจักก็ฟัวไม่จักก็ชิกาจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมทัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่า ปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นอยู่วิลิติ่นอยู่วิวิวเรียกมีแก่ขอปุ๋ยวิลิเรียกมีแก่ขอชีวิวอาชิท่าชมว่าต้องข้อติลาวิก็เขาก็ไปชีวิวมาบอกกันแหละเรียกมีแก่แล้วก็จ่าแล้วกุลิขอชีวิวโอเคติดจบวิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยเขาก็ไปเชี่ยวปฏิปามาบอกกันวิของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเชี่ยห้าที่ห้าแล้วเขาก็ไปขอกุลิก็วิยังมีแก่วิขอเชี่ยนจบวิลิเชี่ยนวิโอคือวิวอยากปุ่นที่ห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอยากปุ่นกับที่ห้าชอบที่ห้าก็ปุ่นวิเชียนวิ่งกระแทกของอ่อนติ่งอยากขอยู่เลยเขาขับไปขอลุยวิ่ง
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพ่อแม่ก็ไอ้ดิดายาดาวิกามาจบพี่โลวิวกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวเนี่ยขอสื่นตินอยู่เลยโอบอจะต้องกีกามากายแค่ฝืนเลยแค่ขอเจียกูดาวแม่อย่าหยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่นนู้นกูเลยแค่ก็ชมอจกูติปะเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกก็อย่าหยอดขอสื่นนู้นท่าฝืนปีวิลิโอวิโอเออชมว่าชกูวิโอโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโก้กับตะขาเนี่ยวิโก้โบชีเจ้าของกับแต่เดี๋ยวสุนคริกะคือกูยันคือกูฟื้นปีก็สุนติเนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งานก็ชีอยากจะท่าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้อจุ้ยนะอยากฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยฟูว่าสานะบาชีวิตโอ้ลีเขยกจัวเลยเขยกตีชีวิตไปเที่ยวเนี่ยไปตัวเนี่ยกับเขาตาเชื่อเราจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนคนเนี่ยคงกัดจีบีจะบีจบีอ่ะคนตาจบีว่าบีจบีลาชาฟูจากกูฟูจากกูฟูกับบีลามิสิจากกูชิกับบีคนเนี่ยเวอร์บีเวอร์ซึทุเรศฮับฮัสทุเรศขอสหัสลัวบี下面都没有，按哪按过，起不起下哈？有的时候是好接，好富地哇地少。
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูงูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: อย่าทุกข์เขา
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโฟโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ได้ครับ
1: เปย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ข้างหลังก็ต้นไม้ต้นไม้ก็ต้นไม้ค่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
1: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
1: ฮะแต่เราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัย

0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรหรอคะ
2: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกว่านกประหลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่เหลมๆตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกประหลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
2: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้นี
0: ่
2: เราก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้
1: ข้าง
2: หน
1: ้าม
2: ีกล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแต่ตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
1: เฟย่าเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบางสายพันธุ์
2: ก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟย่าก็มีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลาหัวโขตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมเหรอคะ
2: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสังเคราะห์วิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
2: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
1: ฮะการแข่งขันโอลิมปิกนกซีเกมนกโอ้ยเขาแข่งกันยังไงคะเนี่ยเขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
2: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับแต่ถ้าจะอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาแข่งเลยครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วย
1: yeah.
0: มีคอนเสิร์ตนก
1: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะ คอนเสิร์ตนก
0: อยากดูการแข่งขันยังครับ
1: อยากดูแล้วค่ะ
0: ไปดูครับพี่เอกครับ
2: ครับวันนี้พา
0: ไปครับไปดูกันดีกว่า
2: สนามแข่งนกกงหัวจุกจ้ะ
1: แข่งกันยังไงเหรอคะอ๋อ
2: ถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
3: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
0: เสียงทอง
3: ครับดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง
3: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
0: ครับ
3: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
0: 4ยก8ดอก
3: ครับ
0: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
3: ี้
0: ย
3: ครับก็คือนกต้องร้องเพลงวิกไขวเรียววิกไขวยอจกวิกไขวเรียวจกวิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: จะน่ารถไฟอ่ะ
1: เข้าใจ
0: ร้องร้องเลยนะกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
1: กิ๊กไข่เล
2: ียวกิ๊กไข่เลียวกิ๊กไข่ยอ
0: ไหนพูดซิจำได้เปล่าก
1: ิ๊กไข่เลียว
2: มีไหมกิ๊กไข่เลียว
1: กิ๊กไข่เลียว
2: กิ๊กไข่ยอเ
0: ออพี่เมย์ครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยจะต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
3: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยฮะจะมีการอบรมนะครับแล้วจะมีใบประกาศให้นะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะครับเพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
0: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
3: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
0: ้
3: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได้ฟังนกเป็นนะครับ
1: ออกได้ย
3: ัง
1: ไง
3: หรอคะเวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะอ๋ออ
4: ย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
0: ่
4: าพื้นมาที่ไปอะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
3: ครับเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอ่ะมันอยู่ในต้นไม
0: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
5: ใช
1: ่แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจับในตาแน่เลย
5: นกเหรอจริงนะ
4: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
0: ค่ะพี่เอกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: ค่ะ
0: น่ะสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์นะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะ
6: อย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
0: ด่างหัวอินทรี
6: ครับผม
0: ก็คือหัวขาวเหมือน
6: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
0: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
6: พัฒนาขึ้นมา
4: ครับ
6: ในป่า
0: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
4: ใช่ครับกลุ่มแฟนซีครับ
6: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคในประเทศไทย
0: โดยปกติแล้วในธรรมชาติอย่างเงี้ยยีนด้อยอย่างเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อแล้วโฉบไปกินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
4: ้
0: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่พี่ไก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
6: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
0: ครับ
6: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
0: ุ์ครับ
6: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุนจากกรมป่าไม
0: ้ครับ
6: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
0: คร
6: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
0: ครับ
1: ค่ะ
6: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงเราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
0: ครับ
6: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
0: ้ครับ
6: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
0: ครับ
6: 1ตัวอายุ
0: 7เดือน
6: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู
0: ้
6: รหัส KAI 230
0: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฟาร์มถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
6: ใช่
0: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
6: ต้องมีที่มาครับ
0: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
6: ผิดกฎหมาย
0: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
4: ถูกครับ
0: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมารู้ไหมเซย่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
6: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
0: 100ตัว
6: คร
0: ับ
6: ผม
1: โอ้โ
6: ห
1: เยอะจ
6: ัง
1: ค่ะ
6: คือนกครอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงครอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
0: คู่นึง
6: ใช่
0: ได้ลูก20ตัว
7: ครับ
0: โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะ
7: โดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
4: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
0: ัน
4: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มครับ
0: ครับ
4: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมมั่งอะไรมั่งครับ
0: ใช่ใช
4: ่โอกาสตารอดต่ำ
7: มันเป็นเหมือนการเรียนรู้ที่เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
0: ครับ
7: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
4: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
7: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี
0: ้เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้งครูเพลง
7: ครับผม
0: แล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
7: ์ครับ
0: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
7: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
0: เยี่ยมไหมฮะ

0: เฮ้ยลองถ่ายสิกองไว้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
1: ต้องเป็นกองเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
2: ไม่ใช่ถ่ายผิดแล้วนี่เป็นคือกรงผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
0: นี่ก็คือพ่อพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
2: ใช่ครับอ
0: ยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
2: ก็เป็นบางจังหวะบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมา
3: ครับ
2: เพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
0: ่
2: ก็มี
0: ปกติเวลาเข้าคู่เขาเข้าคู่กันยังไงครับ
2: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
3: ้ครับ
2: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
3: ้ครับ
2: ครับ
4: เขาเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับ
1: ครับ
4: พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่ที่เขารักกันแน่นอน
3: คร
4: ับแล้วเราก็จัดท้องห่อให
1: ้แล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
2: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
0: เกือบทั้งปี
2: เกือบทั้ง
0: เกือบทั้งปี
2: เขาแล้วจะมีเวลาพักขนของเขาอยู่ประมาณ3เดือน
0: ครับ
2: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้ไหมตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดงด้านข้าง
0: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
1: ขาวมาก
5: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกรงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวขนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นไม่ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวโขนครับ
0: ตัวไหนที่บอกว่าเป็นครูเพลงครับ
2: ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นนกครูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขาแดงเป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่เขายอดฮิตเลย
0: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
2: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
0: คลุมผ้า
2: ใช่แล้วก็แฝนไว้ตามจุดแล้วก็ใช้นกครูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวแต่ละตัวเพ
0: ื่อ
2: ให้เขาโต้เพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
0: เอาเหรอฮะ
4: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
0: อ
4: ๋
0: อ
4: คร
0: ัว
4: ครัวครับผม
0: คุมผ้าเลย
4: เลยคุมผ้าเลย
2: ไปมาก็จะได้ตามต้นแบบต้นฉบับที่เราวางไว้นกพวกนี้นะมันเป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์
0: ครับ
2: พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยง
0: ครับ
2: พวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นของอะไร
1: ถ้าเกิดเราจับมันจะกัดปะคะ
2: ไม่จิกหรอครับ
0: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงอ่ะมันก็จะค่อนข้าง
1: ดิ้น
2: ครับตื่นเต้นครับ
0: เปรี้ยวใช่ไหม
2: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
0: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
1: เนื่องจากอะไรคะ
0: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
1: ใหญ่อ
0: ิสระฟรีพอเราจับเขาอยู่ในกรงเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกแถวป่าเขา
4: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างหนึ่ง
0: ตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้เฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
1: น่าสงสารมากค่ะ
0: เป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกรงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านนั่นเลยรวมถึงพาไปดูสนามแข่งแล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกรงหัวจุกหรือว่าปลอดหัวโขนต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
5: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนก หรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงๆไปทางผลไม้เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นั่นนะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกประหลอดหัวสีขาวเมามาเป็นประหลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกประหลอดคอลายประหลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกประหลอดโอ่งต่างๆนะครับนกประหลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกประหลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่อุรักษ์ของในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลานะครับเนี่ยนะครับก็ไม่พบนกชนิดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากสำหรับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบค้านกปลอดหัวโขนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยครับการลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งนึงก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยคิดที่จะเลี้ยงนกปลอดหกคนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกปลอดหัวโขนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปลอดหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในสถานที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากิน

0: เองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึงเป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับพวกเราที่บอกว่าบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
1: เป็นไงบ้างเฟย่าวันนี
2: ้วันนี้ค่ะสนุกมากมากเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนาน
2: วันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อ

0: หลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือ ผีเสื้อนะครับ
2: มีมอสไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มีหกขา
3: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในนี้มันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดีสี่อะไรดี
2: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่ห้ามันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
5: ไม
3: ่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอเลยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
2: ผีเสื้อมันกินดอกไม
3: ้ผีเสื้อมันกิน
2: ใบไม้
3: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินนะครับที่มันกินก็คือ
2: หนอน
3: ของผีเสื้อฉะนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะ จ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
4: มอมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับมอเหมือนกันไหมคะ
3: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
6: ต้นไม้สูงๆบ้างนะ
4: เ
6: หรอ
3: ใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
7: ผมเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
3: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
8: ด
3: ัก
8: แด้หนูต้องใส่ดักแด้
3: ใช่ไหม
8: ใส่ด
1: ัก
8: แด
1: ้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหม
3: อันนี้ก็เป็นคราบที่
8: มันลอกคราบ
3: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับเราจะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้
8: แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
3: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
9: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะ
10: จากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
11: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
9: ันนี้ไม่เก็บได้นะน
3: ี่หิวอะไรนะ
11: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
9: ผีเสื้อกินคราบ
3: เวลามันลอก
9: จะได้สร้างดักแด้หรอคะ
3: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นเนี่ยมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนผีเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี
2: ้มันมากินน้ำเหมือนผ
1: ี
2: เส
1: ื้
2: อ
1: มันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวก็ไปแล้วอ่ะลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี้
2: ผมรู้ว่าหมอเหยียดน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลี้ยง
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
1: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหม

0: นี่คืออะไรนะคะ
1: เก็บไว้ไง
0: มันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
0: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสาจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
1: ตัวนี้มีสี่ขา
0: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
1: ก็เต้น
0: หนอเรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆ
1: อ
0: ุ้
1: ยตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
3: าแล้ว
0: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
0: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
2: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
1: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
5: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
0: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
5: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
0: มีครับมีหนวดรูป
3: หัวใจ
0: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
5: น
0: ี้
5: เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
0: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
2: ชวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็

0: ติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
1: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะผมอ๋อ
2: เป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหมเหมือนไหม
3: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
2: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
3: เห็นร่างกาย
1: ไม่โป
2: ๊ไม่ให้ไม่โป๊ใช่ไหมผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ใช่ไหมก็เลยต้อง
4: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
3: จริงๆเกล็ดของมัน
2: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
3: จริงๆเก็บ
4: ผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
3: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
2: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผ
4: ม
2: ก็เป็น
4: ตัวก็มีพิษ
2: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
3: เป็นทุกอย่าง
4: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
2: ป้าบอ้าว
4: มันมีสีเดียวไง
0: เด็กทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
2: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
3: า
2: ใช้พลางตัวด้วยนะครับใช้พลางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พลางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
3: นะ
2: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
0: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
3: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้ละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้ากัดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพ่วงมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวนึงอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวนึงไม่เข้าพ่วงมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
4: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเก็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
0: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
5: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวในของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับเราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้น

0: ไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงาน

ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง190

0: จากแนวคิดประชาโกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: ประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทาง

0: ื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประจิตบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
1: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมทประสาทกุลจากสถาบันประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ประมาณ10ล้านคน

0: ากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติ
1: ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540หรือเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทย เรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระจับที่อายุ30ถึง39ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรส

ที่29ปีผู้หญิงแปลกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในปีในประชากรอายุ25ถึง29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ25ถึง29ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ 800,000 รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุลหรือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยตามกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับประเทศไทยมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละ

0: ปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผน
1: ไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั่นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
3: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: ในเรื่องของสถานการณ์การเกิดในช่วงครึ่งศตวรรษนะคะวันนี้เนี่ยก็จะพูดสำหรับเนื้อหาเนี่ยเป็นบทความแรกในหนังสือที่ทุกท่านได้รับนะคะก็จะไม่ลงรายละเอียดมากจะขอสรุปออกมาก็เรื่องที่จะพูดเนี่ยมีอยู่2ประเด็นก็คือว่าจะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การเกิดในระดับโลกแล้วก็ค่อยๆลงมาถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็มาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับในเรื่องของถ้าเราจะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยตัวรูปแบบอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกของทางด้านประชากรที่บอกว่าสมัยก่อนการเกิดสูงตายสูง แล้วก็มีช่วงการเปลี่ยนผ่านอันนี้คือตัวแบบการเปลี่ยนผ่านทางประชากร

0: ที่เราบอกให้เห็นว่าสถานการณ์การเกิดทำไมบางประเทศเนี่ยยังมีเด็กเยอะในบางประเทศทำไมวัยแรงงานเยอะบางประเทศเนี่ยทำไมผู้สูงอายุเยอะซึ่งก็จะตรงกับการเปลี่ยนแปลงประชากรในช่วงต่างๆอันนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่4ประมาณนี้ซึ่งเราเชื่อว่านักประชากรในระดับโลกเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่หยุดแค่ขั้นที่4สมัยก่อนเนี่ยหยุดอยู่แค่ขั้นที่4นะคะเกิดตายเนี่ยลดลงต่ำพอๆกันในอนาคตก็เชื่อว่าการเกิดจะต่ำลงการอัตราตายนี่จะสูงขึ้นซึ่งจะเป็นขั้นที่5ซึ่งหลายประเทศทางยุโรปเนี่ยก็มีสถานการณ์เช่นนี้แล้วนะคะสำหรับในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้อันนี้พูดของภาพกว้างๆของระดับโลกก่อนนะคะบอกว่าสตรีคนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีบุตรตลอดวัยที่เขาสามารถมีบุตรได้ถ้าตีซะว่าอายุ15ถึง49เนี่ยก็เคยสูงสุดในระดับนี่พูดภาพกว้างระดับโลกเคยสูงถึงเกือบ10คนเฉลี่ยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือที่ประเทศเยเมนในช่วงศตวรรษ1980ถึง1990ในช่วงปีนั้นแล้วก็เคยลงต่ำสุดถึงไม่ถึง1คนที่จีนมาเก๊านะคะในช่วงปี2000ถึง2005อันนี้เป็นข้อมูลจาก UN นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าสูงมากต่ำก็ต่ำมากนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาเนี่ยภาพนี้เอาเรื่องของอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศต่างๆที่เคยสูงสุดต่ำสุดในช่วงตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาเสนอพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือ TFR นะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า TFR เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 กลุ่มยังสูงอยู่แล้วก็ค่อยๆลงแต่ก็ยังสูงมากกว่า2ในอีกกลุ่มนึงก็คือต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำกว่า2แล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มในยุโรปปัจจุบันนะคะ2ประเทศนี้ก็คือจีนมาเก๊ากับจีนฮ่องกงซึ่งเอามาชี้ให้เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั่นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา2021 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ย มันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงๆในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: การเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปควรจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18 19ซึ่งส่วนนึงเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแต่งงานเมื่ออายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
2: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
3: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั้นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไป จากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2023ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะ
2: จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายน่ะหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชายจับคู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ
4: สิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15 ถึง 49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี2513เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจากปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุด ในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงเนี่ยนะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไม

0: ู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมบูรณ์สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะคำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดอะค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดต่างอื่นก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะฉะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่มาศึกษาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมโนในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่

small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของฟีโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความเข้าใจกับ Second Demographic Transition ก็มาแล้วที่จะอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมโนปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพรีดิกได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอมราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในแง่ของการขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรมีการวิธีการ

0: ที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive designเป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยหน้ามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
2: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกลูกเกลืออ ันนี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
2: ตรงนี
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
4: พอดี
1: แก่ไหมแม
4: ่บอแก้พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
4: ดีกำลังนี้อยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
4: า
1: ะ
4: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
1: จ้ะ
4: เอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
4: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
4: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
4: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
4: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
4: ย
1: ัง เหมือนลูกชกเลย
4: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วง
1: เลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ

0: ้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยอันทีละน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเองนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่
1: หาบไกลๆมากเน
0: า
1: ะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
3: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
3: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
3: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
3: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่านี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเนาะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ คือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของมัน
2: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
0: นี่ก็ใช
2: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมกลมมนมนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
2: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
2: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
2: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
2: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
2: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็ตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
2: ต้น
0: มันอะไม่คัน
2: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
2: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีก
2: เ
0: น
2: า
0: ะไปลอกอีก
2: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
2: ที่กินได
0: ้โอเค
2: ไอ้ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
2: เนี่ย1 2

0: 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้มาโอ้ขาวมากร้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
0: ่
1: อ
0: ได
1: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
0: ยอดหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
1: กะปิ
2: เกลือ
1: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
1: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
1: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
1: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
1: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
1: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วย
1: โอ้
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
1: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจ๊อกไปตามไปเลยนะพ่ออ
2: ้าวกินตามหมายก่อน
0: มันให้ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณเอ๋พ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะ

0: ิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัวอมรินทร์ทีวี
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะนะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันที่17กันยายนนี้เริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กัน

ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากหรือพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้เรากลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหพอเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็จะรับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: ับเราดูท้องฟ้ามันเบาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่ 2-3 วันก่อน

0: ตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโพทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทยมาช้านานประจักษ์พยานคือป้อมพระจุลจอมเกล้าที่ตั้งตระหง่านปกป้องอธิปไตยของชาติมีมรดกวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อลือชาอาทิประเพณีสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงประเพณีรับบัวที่อำเภอบางพลีรวมทั้งยังมีสถานที่พักตากอากาศบางปูที่นิยมกันในยุคหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดคือการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานพันไม้มงคลโพทะเลเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีโพทะเลมีชื่ออื่นว่าบากูปอกระหมัดไพรปอมัดใส่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10-15 เมตรเรือนยอดแผ่กว้างเปลือกมีสีน้ำตาลอ่อนอมชมพูครุขระเป็นตุ่มเล็กๆตลอดลำต้นใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหัวใจโคนใบเว้าตื้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนโพทะเลจะออกดอกตามง่ามใบมีวงกลีบเลี้ยงรูปถ้วยกลีบดอกมีสีเหลืองเมื่อบานแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้มเป็นผลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมผลมีลักษณะค่อนข้างกลมเปลือกแข็งเมล็ดเล็กยาวคล้ายเส้นไหมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมีประโยชน์ใช้สอยหลายประการคือเนื้อไม้เหนียวแข็งทนทานใสกบตกแต่งง่ายขัดชักเงาได้ดีจึงใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆเช่นด้ามเครื่องมือพายแจวไม้คิวบิเลียดส่วนเปลือกนำมาทำเชือกสายเบ็ดและใช้ตอกหมันเรือนอกจากนั้นแทบทุกส่วนของโพทะเลยังมีสรรพคุณทางยามีข้อควรระวังคือน้ำมันที่ได้จากเมล็ดถ้าเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้

เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนแห่งนี้

0: นี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: นี่มันโน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปีบต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกปีบเป็นต้นไม้ที่มีทรงต้นสวยขึ้นง่ายและโตเร็วพบขึ้นทั่วไปตามป่าผลัดใบนิยมปลูกเป็นไม้ประดับมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นภาคเหนือเรียกว่ากาสลองและกาดสลองส่วนที่นครราชสีมาเรียกชองนวลหรืออมชมพูส่วนที่เป็นหลอดเรียวยาว 6-7 เซนติเมตรปลายแยกเป็น5แฉก3แฉกกลางออกจากกันอีก2แฉกโคนชิดกันดอกบานกลางคืนมีกลิ่นหอมเย็นตอนสายดอกร่วงดอกในช่อทยอยบานเรื่อยๆราว1เดือนออกดอกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมผลเป็นฝักแบนยาว 20-25 เซนติเมตรเมล็ดแบนเป็นปีกปลิวไปได้ไกลดอกแห้งนำมาปนกับยาเส้นใช้มวลบุหรี่สูบแก้หืดและริดสีดวงจมูกรากใช้เป็นยาบำรุงปอดรักษาวัณโรคเนื้อไม้สีเหลืองอ่อนใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องประดับบ้านเปลือกทำจุกขนาดเล็กยอดอ่อนลวกรับประทานกับป่นหรือแจ่วคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นปีบไว้จะทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มากเพราะปีบคือภาชนะที่ใช้บรรจุของซึ่งคนไทยเรียกภาชนะที่ใช้ใส่ของมีค่าว่าปีบเงินปีบทองนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะปีบมีลักษณะแข็งและโปร่งเวลาเคาะหรือตีจะเกิดเสียงดังไปไกล

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: าเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทํางานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมมั้ยพี่
1: มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่อ
1: ๋อลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ

0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: พี่มีบิดลูกเลยดื่มน้ำผัก
0: ครับ
1: ผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้เราจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าเนี่ยมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่แตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันนี
0: ้ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่

0: ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
2: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วก็เรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่คร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นาน Noise Market
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: อืมครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเหรอครับ
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็คือใช
0: ่หลอดนะครับกำล
5: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
0: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตาม

0: มาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
2: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
2: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
2: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
2: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
2: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
2: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้คือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
1: ้
3: รู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
3: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่แล้วก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีคุณแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในโลกที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมันไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของโลกใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นมานานนับล้านๆปีทำให้ถ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้ำเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกำลังเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันใกล้ความลี้ลับใต้พิภพกำลังจะถูกไขปริศนากลางปีพ.ศ. 2561มีข่าวหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจนั่นคือข่าวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วติดอยู่ข้างในเป็นเวลาหลายวันข่าวที่แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทำให้นักสำรวจถ้ำจากหลายประเทศเข้าไปช่วยกันค้นหาและนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ข่าวที่ถูกนำเสนอออกไปมีหลายแง่มุมทั้งในแง่บวกและแง่ลบนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจการค้นหาแล้วยังมีเรื่องราวของอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับอีกด้วยประสบการณ์ของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกมีความเห็นว่าถ้ำไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับหรือมีอาถรรพ์ใดๆที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติได้ลึกลงไปใต้พิภพถ้ำคืออีกโลกหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ซึ่งความลี้ลับจากความซับซ้อนของโพรงหินที่มีขนาดเล็กไปจนถึงโพรงหินขนาดใหญ่ถ้ำเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกสภาวะบนผิวโลกตั้งแต่ใต้ท้องทะเลไปจนถึงภูเขาสูงการกัดเซาะของน้ำใต้ดินรวมไปถึงการกัดเซาะของน้ำฝนมีผลต่อการละลายของเนื้อหินปูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดถ้ำภายในถ้ำจะมีส่วนที่เป็นโพรงอากาศด้านบนที่เรียกกันว่าโถงถ้ำซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปส่วนด้านล่างที่น้ำไหลต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดเป็นถ้ำน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าระดับน้ำเริ่มลดลงจนกลายเป็นถ้ำแห้งขณะเดียวกันน้ำฝนที่ไหลลงมาทำปฏิกิริยากับหินจนเกิดสารหินปูนจดลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินที่มีความสวยงามถ้ำยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักสำรวจถ้ำมักพบโพรงที่พื้นแสดงให้เห็นว่าข้างใต้ยังมีถ้ำที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาการเวลาที่ผ่านมานับล้านปีทำให้ถ้ำเกิดการทรุดตัวเพดานถ้ำถล่มลงกลายเป็นหลุมยุบและหุบเขาประเทศไทยมีเขาอุ่นประมาณ 20% ของพื้นที่มีถ้ำที่เรารู้จักกันทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5,000 แห่งและยังมีถ้ำที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งซึ่งคาดว่ามีจำนวนนับหมื่นถ้ำ
1: ยังมีโลกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโลกลึกลับที่ดึงดูดนักวิจัยนักสำรวจและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบ่อยครั้งสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเราจึงจะขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจโลกลึกลับแห่งนี้พร้อมๆกันครับ
0: นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายแห่งทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยและพบว่าความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของถ้ำสามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆ

การเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำประมาณ 2-3 กิโลเมตรปากทางเข้าถ้ำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของภูเขาที่สูงไม่มากนักแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปทางเดินที่กว้างก็ค่อยๆแคบลงทุกที

ื่อไปถึงจุดที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ลมเย็นที่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีทางออกไปยังโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่ตรงนี้ต้องค่อยๆคืบคลานแทรกตัวผ่านเข้าไปในโพรงแคบๆนี้ให้ได้

ลึกลงไปด้านล่างมีลำน้ำที่ไหลออกมาจากรอยแตกของผนังหินขนาดใหญ่น้ำที่ไหลมาจากด้านบนมีความรุนแรงและเชี่ยวกรากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงและเสียงที่กึกก้องในถ้ำที่มืดสนิทดึงดูดความสนใจให้เดินถวนน้ำเข้าไปนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าแล้งพลังของน้ำยังไหลแรงจนยืนทรงตัวแทบไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมไม่มีใครมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ได้การเดินถวนน้ำขึ้นไปเพื่อหาทางรอดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลน้ำที่ไหลลงมาจากโถงด้านบนมีเพียงช่องทางให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น

ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดให้คำตอบได้ชัดเจนว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีมาแล้วการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกยุคแรกๆส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในถ้ำที่มืดสนิทและขาดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์ที่เกิดและตายในถ้ำไม่เคยเจอแสงมาก่อนจึงไม่มีตาสำหรับการมองเห็นแต่พัฒนาร่างกายให้

การเข้าไปในถ้ำเมื่อต้องลอดตัวในช่องทางแคบๆสัมภาระคืออุปสรรคแต่เมื่อผูกสัมภาระนั้นไว้ที่ขาก็จะช่วยให้เราลอดตัวไปตามช่องแคบๆนั้นได้

0: ่าวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคของพวกมันค้างคาวมีคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นโซน่าอยู่ในตัวและจะส่งคลื่นนี้ออกไปแล้วสะท้อนกลับมาทำให้พวกมันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนได้การสำรวจสัตว์ถ้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปทำให้เรามีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยถ้ำจึงมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่พวกเราเคยได้ยินและได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ก็คือการสำรวจถ้ำในทางธรณีวิทยาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงสภาพของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
1: การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยมันจึงแสดงถึงหลักฐานที่สัมพันธ์กับยุคโลกร้อนโลกเย็นในอดีตได้อย่างเช่นที่ผมเอาตัวอย่างที่เมืองกลางไปเนี่ยมันจะมีแท่งของหินงอกประมาณ25เซนเราผ่าดูในระดับวิทยุทศส่งวิเคราะห์ที่จีนเราพบว่ามันมีอายุมากถึง 25,000 ปี25ภายใน25เซนเนี่ยมันจะมีแถบสีขาวใหญ่ๆสลับกับขีดหรือแถบสีดำเล็กๆสลับกันไปกันมาช่วงที่ขาวเนี่ยเป็นช่วงที่

การพักแรมในถ้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ต้องสังเกตให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศเพียงพอหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาหารเราควรมีเสบียงและน้ำดื่มติดตัวเข้าไปในถ้ำทุกครั้งการก่อไฟเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้

0: อย่างแรกคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งอันตรายที่สุดของการเข้าถ้ำคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดภายในถ้ำก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีอยู่ๆก็น็อกไปเลยเราจะอาจจะรู้สึกผิดปกติเรื่องระบบการหายใจกว่าจะรู้ตัวมันก็จะแย่แล้วแล้วก็อยู่ๆก็จะน็อกลงไป
1: มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ประชากรบนโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านคนอาหารที่มีอยู่บนโลกกำลังจะหมดไปหลายประเทศกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่บนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกการสำรวจถ้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในอนาคตการเข้าไปในถ้ำโดยขาดความรู้อาจทำให้เราหลงทางในถ้ำที่มีเส้นทางซับซ้อนได้
2: ระดับน้ำที่ยังเห็นอยู่ซึ่งเผือดแห้งแล้วก็มีแต่โคลนที่มีความลึกในบางจุดถึงเข่าเลยนะครับถ้าเราลองจินตนาการว่าหากว่าเป็นช่วงฤดูน้ำและตรงบริเวณนี้น้ำท่วมทั้งหมดจะมีอันตรายมากขนาดไหนนะครับ

ในมุมมองของคนทั่วไปอาจมองว่าถ้ามีเพียงโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกตาถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่โพรงธรรมชาติในภูเขาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือที่นักสำรวจใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเวลานับนั้นล้านปีถ้ำเก็บเรื่องราวและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์รวมไปถึงร่องรอยทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถสืบค้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

0: ราจะต้องลอดตัวเข้าไปในช่องทางของน้ำไหลซึ่งตอนนี้ระดับน้ำสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับ
1: เส้นทางเล็กๆมีน้ำขังและยังมีโคลนส่วนเพดานของถ้ำก็อยู่ต่ำจนทำให้การเคลื่อนตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากตรงนี้ถ้าหากเป็นหน้าฝนเราไม่สามารถใช้เป็นทางออกได
0: ้ผมรู้สึกว่ามันมีลมแรงที่อัดปะทะหน้ามาเลยครับทำให้ผมมั่นใจว่าอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยต้องมีทางออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ

ตอนนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมุดออกไปดูนะครับว่าเราจะมาพอจุดไหนนะครับผมถ้ำนี้กันดูแล้วน่าจะเป็นทางน้ำเข้ามากกว่าทางออกนะฮะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความ

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

วลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกาสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอ้โครงกาสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ใน
0: หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: ยังคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย์
0: นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่า

0: ัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเขาออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเก่งเลย
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
3: คือ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยดิไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรียนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
5: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
5: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
5: ครับ
1: อืมอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
5: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
5: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
5: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: อ๋อครับ
5: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ๆอัน
5: นี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
5: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
5: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
5: ้
0: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
5: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นรอนไหม
5: เป็นรอน
1: อ๋อเป็นรอน
5: เป็นรอน
1: โอเค
5: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
5: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
5: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
5: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
5: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
5: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
5: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
5: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
5: ใช
1: ่
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
5: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
5: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
5: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
5: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
5: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
5: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
5: ่
0: ย
5: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
5: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
5: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
5: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
5: ยิง
1: หัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกแปลก
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก
2: ็คือใช้แมส
3: เดิมเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ไม่เรียกมุ้งเลย
0: ไนลอน
2: มุ้งไน

0: ลอนไนลอน
1: ถุงไนลอน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวน้อง

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: มาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: ด้านใน
1: โชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้โอ้ด้านใน
2: ใช่
1: ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาสิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโป
1: ะมาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: okay.
1: เดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยตาเอ๋ตาเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไ
2: งอ่ะค่อย
1: ๆโอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: นะครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตและอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดู
0: ครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
0: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ครีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะครีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: ฮอคีบอลนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วนี่แดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี
1: ้ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: แต่อยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชะโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แล็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:05 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: We'll be right back.

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกยาวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2569 โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป

้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบรมราชวโรกาสให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโยซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นเอกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพันวันนี้เวลา 12:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้

ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบคุณสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทริยาคุณสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าคุณสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพระน้ำถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินี

สิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดมหาธาตุเดวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกาในอธินิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาณเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19 นาฬิกาในอธินิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้ในทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจ
ระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CS7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเดวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทพา 409 Engineering จำกัดบริษัทปรินทร์สิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศ

0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอ้าไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
5: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
6: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
6: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ

วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะแล้วก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ย

มาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมาลุมที่เราจะศึกษาเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื
1: ่อมิจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาอวัยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอยู่นี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อใหม่อย่างนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอาหารที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการ

0: ที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปแล้วถีบเป็นเวลานานนะแล้วแอนมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องแอนเนี่ย ก็พบอยู่ว่าแอนที่ไม่มีจมูกอ่ะเป็นแอนที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานอานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวรวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำนั่นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดเนี้ยจะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมในทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปอย่างนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้า
2: แต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วเนี่ยแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นล่าสุดไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าจะเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เติมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราเท่านั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา

0: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิรตซ์ถึงประมาณ25เฮิรตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิรตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
1: seismic wave
0: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงนึงที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายเขาได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำร้ายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรเงี้ยครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ย ก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้ว

0: วรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอร์จิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยถึงทำให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนระบบที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวโม่งตัวโม่งก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ย

0: ร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกพอมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการได้
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์ในที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับในที่1ก็จะไม่เป็นในที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: ตั้มชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดอะครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่รู้สึกอะไรอะครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย

0: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากไงค่ะผอมแล้วเหมือนคนติด
1: ยา80กิโลผอม
0: คือ
1: คุณกำลังชมผมอยู
0: ่ใช่
2: เขาบอกผมเหมือนขี้ยาน
1: ี่เหรอดำ
0: ไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบว่าเขาแบบมีหนวดมีเคาแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมรูปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
1: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได้ใช่ค่ะ
3: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
0: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
3: ค่ะ
0: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
3: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อบอวบแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
0: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
2: ตลก
0: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
2: ครับ
0: น้ำใจมาก
2: ผมสามารถทำให้คนเครียดอยู่หาได
3: ้
2: ครับผม
0: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
2: ครับ
3: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
0: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
2: หนีเที่ยวครับ
0: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
2: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มแต
0: ่
2: เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
0: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับกินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
2: ก็เที่ยวครับ
1: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
0: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
0: ไม่ค่ะไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
2: ทะยานไป198
0: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกลนเสียงดังมาก
1: ครับ
0: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
1: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้าง
3: ๆแล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
0: ้ปัญหาคืออ
2: ารมณ์
0: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
3: ค่ะ
0: เขาขี้หงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับตอนนั้นตอนอ้วน
0: นะไม่ได้เลยค่ะ
2: ตอนอ้วนกว่านี้
1: ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
2: เพราะชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
3: ้
2: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของอะครับ

0: การที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากไ
1: หมมากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเนี่ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหนังมันกลจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
2: อ๋อ
0: เราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่าง
1: เงี้ยโอ้ไม่มีครับ
0: อุ้ยตอบไปไม่
3: ไม่ค่ะน
0: ั่
3: งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
3: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานหนึ่งไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
4: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแชร์ของเราวันนี้นะคะสองท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักวงและละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับตูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
5: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
4: ่
5: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
4: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
5: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
4: ค่ะ
5: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะบุกปักบุกปักบุกปักกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ๆลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
4: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
5: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
0: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
1: ครับ
0: มาเยอะระดับหนึ่งเลยแหละ
5: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
0: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
5: หุ่นหมีหุ่นหมี
0: หุ่นหมี
5: หุ่นหมี
0: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันเคยครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตั้มไม่ถึง190
5: ยังไม่เจอหมีขนาดน
1: ี้ไม่เจอพ่อหมี
0: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
1: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อน ก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
4: ค่ะ
0: ครับ
4: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
2: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮ่าๆพี่แต่ที่มันเจ็บใจจะต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
4: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
2: ่ครับ
4: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
2: ใช่ครับสมมุติว่าจากหน้ามหาลัยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมุติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
0: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
2: ก็คงน้ำหนักเข้ากับคน2คนนะพี
3: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
2: บางคนครับส่วนใหญ่จะไม่รับพี
3: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
4: อ้าว
3: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอไซค์ไม่ได้
0: แล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไง
2: เดินครับ
4: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอนูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออน่ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอ่ะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดพอมาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับป๊อกเฮ้ยตั้ม
1: เช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ไม่ตื่นขึ้นมาเลยจะทำยังไงอุ๊ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๊ยขอนะ
1: ก็อุ๊ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงแล้วอุ๊ย
0: ก็อุ๊ยอ่ะแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เออไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าแกหนักเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับแล้วโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเอ๋ย
2: เฮ้ยดูหนังทอมแอนด์เจอร์รี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
3: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
2: โอ้ดุหูเลยวะอุ้ย

0: ฉันเนี่ยแหละตบอ่ะโอ๊ยนี่ทำไมจะต้องประหลาดทุกครั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซิล่าบุกกันไปหมดแล้ว
1: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปร้องนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
0: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
1: อุ๊ย

0: จะเอาอย่างไ
1: งแล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยจะให้ตั้มทำอะไรอีก
0: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
1: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้มต้องทำยังไง
0: ก็แก้ไขสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่หรอไม่คิดอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัววะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
1: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
0: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
1: มันจะตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะอุ๋ย

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
1: เหมือนไปรื้อฟื้นนะพี่นะ
3: มันไม่เป็นไรนะอยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมและการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ใช่
3: ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาคุณแม่จริง
2: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
0: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
2: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
0: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
2: ไม่ติดต่อค่ะอุ้ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อก
0: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
2: เขาโทรหาแม่อุ๋ยตลอดแม่อุ๋ยอ่ะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอ่ะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาเขียวง่าย
3: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
1: รู้ครับรู้ตัวครับ
3: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
1: ใช่ครับ
3: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
1: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
3: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
1: มันหงุดหงิดอะครับที่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
3: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
1: มันหลายด้านเลยครับพี
3: ่ครับ
1: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยก้าวจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
3: ่คือเราไม่กล้าออกไป
1: เหมือนเก็บตัว
3: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
1: ใช่ครับ
3: อัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
1: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
0: ุ๋ยคนเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
1: ใช่ครับ
3: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่ครับ
3: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
1: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านตอนแรกแม่ก็บอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
2: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ย
0: ค
2: ่ะให้เวลาแม่บอกค่ะ
0: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขาไหมคะ
2: คิดถึงไหมคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
0: ม
2: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงคะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
1: ก็เหมือนไม่ขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
3: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
1: ทิศทางที่ดีขึ้นครับ
3: เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
1: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
3: ครับ
1: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
3: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
2: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได้เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลด ไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
3: เราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
2: มีค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
0: ม
2: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
1: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอะพี่วันละ4ขวดเลยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
2: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
1: ครับ
3: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
3: ครับ
2: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
0: ค่ะ
2: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
1: น้ำตาลศูนย์คร
2: ับ น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่า

0: ออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่สอง
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
1: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ก็คราวนี้ปากจะปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
2: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยได้อุ๋ย
3: รักมึง
2: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี้
1: เริ่ม
2: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบนี
3: ้
2: ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
3: ึ
2: ง
3: ใช่ค่ะ
2: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: กี่เดือนคะ
1: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
3: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4 5เดือน
1: เออประมาณนั้นครับ4เดือน
3: ใช่ค่ะ
2: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4 5เดือน
1: ใช่ครับ
2: นานกว่า
1: ใช่ครับ
2: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
1: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
0: เฮ้ยเชียบทำไรอะเรา
4: เชียว
0: สามเดือน
4: แรก
0: ร้องไห้ฟูมไฟอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
1: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเลยนะครับพี
0: ่
1: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
2: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: ครับผม
2: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
3: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
1: ักตัวเอง
3: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
1: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆอ่ะพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่1ยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่2กลัวไม่มีครั้งที่3พี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
1: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
0: ประมาณนั้นครับพี่กรดไหลย้อนครับตอนแรกอ่ะหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
2: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
3: ค่ะ
2: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
0: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
2: จำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
0: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาที
3: โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
0: ่
3: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
0: ใช่ครับ
3: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
0: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี่
2: กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
0: แต่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันรู
2: ้เป็นความดัน
0: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
3: ้
0: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
3: ่ก็เลยไม่ไป
0: ไม่ไปครับ
3: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
0: ใช่ครับ
3: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
0: ครับ
3: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็ตอนนั้นอุ๋ยก็ทำยังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ำหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยการแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทำยังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
3: ค่ะในใจคิดไหมคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
0: คิดครับ
3: ตอนนั้น
0: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
3: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกรดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตาแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
5: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
6: จริงๆการที่เขาบอก

0: หันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีคุณตั้มที่อยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยกันได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
1: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่นะครับ
2: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
3: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
4: ไปวิ่งกันเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
3: ครับผม
4: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
3: ไปเดินเร็ว
4: ไปเดินเร็วใช
3: ่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
2: ครับ
3: คุมอาหารก่อนพี
4: ่คุมอาหาร
3: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
5: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ความสุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มไม่ไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นเหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตรงเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นเหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะอุ๋ยอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: อุ๋ยตั้มต้องทำยังไงอ่ะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยเนาะใช่ไหมแค่นี้ตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยเนาะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่อร่อยดีนะ
0: โหยังจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยทั้งหมดเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: รางวัลคนเก่งลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีนี้ตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รัก

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเป๊ะเลยพี
2: ่ร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียบแต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเข้ามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอ้โซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี่ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี่คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้นะพี่ก็มีเขาเนี่ยแหละปอบแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเหมือนเพื่อน
2: ไปวิ่งด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี
4: ้จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
4: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ก็ยอมออกไปกับเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขา
3: ช่วงแรกๆครับเป็นไง
2: ช่วงแรก
4: ๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้งไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ย
2: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับโอ้ล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
4: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
4: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำไม่อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
4: อันนี้เป็นกุศโลบาย
2: อันนี้ตั้งใจค่ะ

0: ใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต
2: ั้
1: งใจ
2: ค่ะไม่ตั้งใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
0: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงแต่งน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง
3: ครับแล้วก
0: ็กินได้น้อยลง
3: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆมีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
1: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลย
3: ครับ
1: มีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
3: 42.195 ครับกิโล
2: มาราธอนแล้ว
3: มาราธอนแล้วครับ
1: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
3: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
2: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
3: ครับ
1: เห็นผล
2: ยอด
3: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
1: คร
2: ับ
1: สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
0: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วครับ
0: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
1: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
0: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
0: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามให้หยุดวิ่งไม่หยุด
3: เ
0: ล
3: ย
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
1: ่
3: ไม่กลัวร้อนไม่กลั
0: ว
3: ครับ
2: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
4: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างจิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
1: ครูดินล่ะคะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
5: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
1: ค่ะ
2: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
3: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
1: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
0: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอน
1: ม
0: ันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนเนี้ยอุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมาย ังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
1: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
3: ครับผม
1: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
3: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวนะครับ
2: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
0: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: ยังไงครับ
0: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
1: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่แล้วก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
2: ค่ะคุณอุ๋ยนะครับ
0: คุณอุ๋ยก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมี

ีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี้แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: ีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หือไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
2: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมชวนไปออกกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
3: ครับ
2: คือหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
4: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
5: ได้
2: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
5: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่คนผอมก็ด้วยนะแต่ว่าอยากให้รู้ขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายคุณไปหาหมอหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นมันจะดีกว่าครับผม
0: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะรักษาด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกัน

0: ใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มาตรงนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพล

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกว่าอบผูกใช่ไหม
1: ครับ
2: อบผูกข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบผูกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาว
1: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ไม่ใช่ภาษาเราครับ
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่เดี๋ยวติดยาฟูตีแล้วฟูตีวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠这扶梯打完扶那个，结果少去顶个，一扶白个滑梯，滑梯梯咧，我过时时我扶那个呢搞个去过个地牢哩，我是做尾尾个块，什么住个地牢咧？我过时时哦梯咧，后来我过呢又，我是为啥过呢落坡哩？ปัจจุบันเช้าเวียติดตาไปแผลนะแต่ก็ว่ากูเสียวิการคือพอฝึกการเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่แล้วแหละการขอเจ้าเสียวคือแหละแต่ขอการอยู่แล้วอีกการติดแดดแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้ก่ออบูหนาพี่เลยการเนี่ยอาศัยอยู่ตัวกามาแผลมาพิมาลาตัวเวียจะแจกจ้ามาอีกการมาลุเสตัวเวียอุ้ยอบุญนะอยู่วิอุ้ยนะเรา

0: ขอวิลิหรือชาห้อโลจูก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอแต่เขาคติโลจูไรเนี่ย
1: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
3: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่ที่สมมติจะฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่คุยชีวิตว่าคือละลายมาแนวเบาวิชีวิตคุยเสลายเสชูนาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนจัดเพื่อคนในวิชิคุยสมมติถ้าปฏิกิริยาเสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: 叫小二弟你呢赶快去播我不是家嘞我做一个嘞不家是家呗不家吧家呗不是家呗老呗弟弟弟大呗啊大大的红麦嘎就呗那大概大那不好家呢我不买家个那么个老是还有细节就呗呵呵然后大呗
1: ยันก็วิ่งก็ขอสินู้อยู่เลยขอสินก็เลยตีอยู่เลยตีเรื่อยเลยโอ้อีกะลุยอีกะอือวิ่งมาอีกะสู้อยู่วิ่งก็ฟุบไปเลยชอบหมดแต่ข้อใช้วิ่งอีกะสู้อยู่

0: อุบิอยู่แล้วอีกาสุดชีวิตอีกาคุยแล้วอีกาติบุติปุยเขาเปล่าชีวิตกาติมาแล้วในเวลาฝึกกาติเจหมูอีกาคอให้แม่กว่าจะตุ๊กตาเลยหนูอีกาอยากช่วยงานลงหัวก็เลยอีสระอีสระชีวิตจะติดตามอีกาชีวิตฝึกไปแล้วก็จนในเวลาฝึกทีเดียวชีวิตอีกาลีก็ชีวิตอีกาคือวิติกาลีลีติกุลีลีชีวิตกูก็แปลกว่าตุ๊กตาแล้วก็การเนติชออบุคนาอยู่เ
1: ว่อบุคฟักคือเพียอีกสระคือ
2: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ราหูนั้นชาวราหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความ
0: อย่าชอบเลยหิเตเตวิชิคุณดาวกว่าเน่เหล่าพ่อเวชิโอหิทือกว่าฟูพ่อเวรัชเดียมาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวกว่าฮาเพเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโกมาเลก็ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าว่ากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ดะเลติลาเวลิ
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะพอมาคดเชื่อเวจะคดเลยเก็บเปลวชมา
4: แล้วข้าเราจะว่า
3: ฮะ
4: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจ้กินพ่อเว้ยมึงน่ะพ่อเว้ยโอ้หูเราเว้ยนี่หมูเชื่อหมูเราเว้ยเย
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโออโบชิหายอยู่วิจิโนวิชาชิวิเตะขอเวติโออเลี้ยวข้าชิวิติแต่กูอภูชิวิโอติแต่ว่าชาติเลติแต่กูเปกาตูวิเปตูปีวิชิวิโออ๋อบูชิโลเวกูเนี่ยเราอยากบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดี๋ยวได้อีกกะเลยกะคืออีกกะคืออีกจิ๋วจะมาปุ๋ยดมาปุ๋ยวิ่งมาปุ๋ยกามาปุ๋ยตีเลยตีจุดปุ๋ยตีป้าตีเลยอ๋ออยากดูหอยห้าแต่ปีจีก็ตีเลยชีวิตทักแก่อ๋อหอยห้ากับตีจุดปุ๋ยตีป้าตีขวดตีป้อไปชีวิตกับขวดตีชีวิตมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลาวนิริโอเฮกาติลาวิคว
7: ายังมีโมเตชิเตเวโกโกฟูกาชิยาอติอะไรเนี่ยขอทิ้งงาขอเลยอาพาโกจูอาสุโกจูอานา
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกวนาติติขติติกะแลกอยจีขติติไกวยะขอดาแล้วหมูเตียแลงาเกียวกอลอกอมูชุเกียวกอไกวยะเนกะเนเนเกชุลอลากอเลชุเกียวกอไกเนกะอุชุเกียวกอลอกติกอลอปิไกนาติโลละขจับปุย
2: เนี่ย
1: โบสิตาเนี่ยก็ชอบคนน่ะชอบคนน่ะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชอบคนน่ะพี่ที่ที่เขาจะน่าน่าปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มว่าจะอยู่คนนุ่มว่ากันเอาโบสิจิวะนุ่มว่าจะอยู่เยอะคนลาปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็จะอยู่นี่จะว่าจะคือดูเองเมตุเองแล้วดูอะไรเราก็ชิการนั่นเองเช่นเกี่ยวกับเราเนี่ยเด็กก็ชูนักก็แล้วก็บูชีฟจักก็ฟูอาเมจักก็ชิกาจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ย เราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สงท้ายปีเก่าจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันคร
3: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ

0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ่งอย่างก็ติ่งอยู่วิลิติ่งอยู่วิวิออเรียกมีแค่ขอปุ๋ยวิลิเรียกมีแค่ขอชีวิออาชิท่าชมก็ต้องเข้าตีหลายก็เขาก็ไปชีวิออมาบอกอะไรเรียกมีแค่เราก็จ่าเราคนเลยขอชีวิออโอเคติดจบวิยังมีแก่เราจ่าวิอยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยเขาก็ไปเชี่ยวปฏิปามาบอกกายของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเชี่ยห้าตีห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิขอเชี่ยวเชี่ยนจบวิลิเชี่ยนวิอคือวิออย่าปฏิห้าไม่ทัดตีห้าเลยอย่าปฏิห้าชอบตีห้าก็ปุ๋ยวิเชี่ยนวิแต่แจ๊กก็อ่อนติ่งอยากก็ยู่เลยเขาก็ไปขอก็ลุยวิ
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอปอมเนี่ยกะเอ้ดิดะยะดะวิกะมาจบพี่โลวิเวกาปุตโซเลจะหู้วิกะมาติวเนี่ยขอสื่นติ่งอยู่เลยอบอจะต้องกีกะมากายแค่ฟูๆดิค่ะๆๆขอเจกึดะแม่อย่าหยอดถือวิเล่าพอขอสื่นนูกูแหละแค่ก็ชมอจกูติปาเนี่ยสกิทาวกาลาจิอาวแตกก็อย่าขอสื่นนูทาฟื้นปีวิดิโอวิโอเอ้ชมอชกูวิโอบอชีเนี่ยเอาลูลาเนี่ยคือเอาหยอดดัวก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระทาเนี่ยก็ฟุตซิเจล่ะก็กระปุกแต่เนี่ยซึ่งคือกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็ซึ่งติงเนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งาก็ชีอะอยากสิถ้าชมมาได้ชีวิตโอ้ยโอ้เข้าใจนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูว่าสานาบาชีวิตโอ้ยเขากระจายอะไรเขากระตีชีวิตไปติวเนเปตัวเนี่ยกระกับตาชีวิตจะปืนดัวปืนวุ้บก็เปรอเนก็กะจิบิจะบิจบิก็ตะจบิว่าบิจบิละชาฟูจาระก็ฟูจาก็ฟูกะบิละมิสิจาก็ชิกะบิก็เลยวุบิวุซทุเรฮาบิฮาสุทุเรขอสุฮาซะลัวบิจำเมนโดเมอานาก็ชิบุชิชะฮาอยู่ชิโกชิขอเจขอฟูติวะติเสียว
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแล

วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
2: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่า

0: ไรที่อยู่บนต้นไม้นกหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
0: ฮะแต่เราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
1: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
0: ฮะ
1: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: ถึงแล้วเฟย่า
0: สวัสดี
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: นี่น้องเฟย่าครับ
0: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
0: นกอะไรเหรอคะ
2: นกกงหัวจุกครับ
0: หัวจุก
1: นกกงหัวจุกหรือชื่อนึงเขาเรียกว่านกปลอดหัวโขน
0: เฟย่าเห็นแต่แหลมๆตรงหัวค่ะ
1: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกปลอดหัวโขน
0: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
2: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้นะ
1: ฮะ
2: แล้วก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้ข้างหน้าก
0: ล้วยด้วย
2: กล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแต่ตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ
0: เฟย่าเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบ้าง
2: ก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
1: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟย่าเขามีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
0: ้
1: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวโขนตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
0: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมเหรอคะ
2: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสังเคราะห์วิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
0: ค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
2: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
3: ฮะการแข่งขันโอลิมปิกนกซีเกมนกโอ้ยเขาแข่งกันยังไงคะเนี่ย
0: เขากินแข่งเขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
2: อ๋อจะเป็นการแข่งขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับแต่ถ้าเสียใจอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
1: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วย
0: yeah.
1: มีคอนเสิร์ตนก
0: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะ คอนเสิร์ตนก
1: อยากดูการแข่งขันยังครับ
0: อยากดูแล้วค่ะ
1: ไปดูครับพี่เอกครับ
2: ครับวันนี้พาไป
1: คร
2: ับ
1: ไปดูกันดีกว่า
2: สนามแข่งนกกงหัวจุกจ้ะ
0: แข่งกันยังไงเหรอคะ
2: อ๋อถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
4: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
1: เสียงทอง
4: ครับดาวรุ่ง
1: ดาวรุ่ง
4: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
1: ครับ
4: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
1: 4ยก8ดอก
4: ครับ
1: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเงี้ยครับ
4: ก็คือนกต้องร้องเพลงวิกไขวเรียววิกไขวยอจบวิกไขวเรียวจบวิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: จหน้ารถไฟอ่ะ
1: เข้าใจ
0: ร้องกุ๊กเขยเลียวกุ๊กเขยยอ
1: กุ๊กไ
2: หวเลียวกุ๊กไหวเลียวกุ๊กไหวยอ
0: ไหนพูดสิจำได้เปล่าก
1: ุ๊กไหวเลียว
2: มีไหมกุ๊กไหวเลียว
1: กุ๊กไหวเลียวกุ๊กไหวยอ
2: เ
0: ออพี่แม่ครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยจะต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนไหมครับ
3: ครับมีครับเพราะ

0: ของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยนะจะมีการอบรมนะครับแล้วจะมีใบประกาศให้นะครับ แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะครับ เพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
1: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
0: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
1: ้
0: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได
1: ้
0: ฟ
1: ัง
0: นกเป็นนะครับ
2: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
0: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
2: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะ
3: อย่างนี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
1: ่
3: าพื้นมาที่ไปอ่ะของนกพวกนี้เรามาจากไหนนะจ๊ะ
0: ครับเดี๋ยวให้นักเอกพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูแล้วนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
4: นกอะมันอยู่ในต้นไม
1: ้
4: ต้นไม้มันอยู่ในตา
1: ใช
4: ่แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจากในตาแน่เลย
5: นกเหรอฮะจริงนะ
3: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ
1: พี่แอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
2: คะ
1: สัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์นะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
2: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะอ
6: ย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
1: ด่างหัวอินทรี
6: ครับผม
1: ก็คือหัวขาวเหมือน
6: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
1: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
6: พัฒนาขึ้นมาครับในป่า
1: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
3: ใช่ครับกลุ่มแฟนซีครับ
6: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคในประเทศไทย
1: แต่โดยปกติแล้วในธรรมชาติอย่างเงี้ยยีนด้อยอย่างเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อแล้วโฉบมากินหมดเลยพวกนี้ก็หลบได
3: ้
1: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่พี่แก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
6: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
1: ครับ
6: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
1: ุ์ครับ
6: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุนจากกรมป่าไม
1: ้ครับ
6: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
1: คร
6: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
1: ครับ
2: ค่ะ
6: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงเราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
1: ครับ
6: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
1: ้ครับ
6: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
1: ครับ
6: 1ตัวอายุ
1: 7เดือน
6: อายุด้วย7เดือนเพศผู
1: ้
6: รหัส KAI 230
1: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฟาร์มถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
6: ใช่
1: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
6: ต้องมีที่มาครับ
1: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
6: ผิดกฎหมาย
1: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
3: ถูกครับ
1: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมาหรือไม่เซย่า
2: ไม่รู้ค่ะ
1: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
6: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
1: 100ตัว
6: คร
1: ับ
6: ผม
2: โอ้
6: โ
2: หจังค่ะ
6: คือนกคอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงคอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
1: คู่นึง
6: ใช่
1: ได้ลูก20ตัว
6: ครับ
1: โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะคร
6: ับโดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
3: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
1: ัน
3: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มครับ
1: ครับ
3: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมมั่งอะไรมั่งครับ
1: ใช่ใช่
3: โอกาสตายรอดต่ำ
6: มันเป็นเหมือนการเรียนรู้
1: ครับ
6: เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
1: ครับ
6: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
3: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
6: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี้
1: เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้งครูเพลงแล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
6: ์ครับ
1: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
6: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
1: เยี่ยมนะฮะเฮ้ยลองทายสิกงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
2: ต้องเป็นกงเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
6: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกงผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
1: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
6: ใช่ครับ
1: อยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
6: ก็เป็นบางจังหวะบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมาเพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
1: ่
6: ก็มี
1: ปกติเวลาเข้าคู่เขาเข้าคู่กันยังไงครับ
6: เราต้องเลือกก่อนเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
1: ้
6: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ครับ
6: ครับ
3: เขาเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับ พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่นี้เขารักกันแน่น
1: อ
3: นแล้วเราก็จัดห้องหอให
2: ้แล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
6: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
1: เกือบทั้งปี
6: เกือบทั้ง
1: เกือบทั้งปี
6: เขาเราจะมีเวลาพักขนของเขาอยู่ประมาณ3เดือน
1: ครับ
6: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้ไหมตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดงด้านข้าง
1: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
2: ขาวมาก
1: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นได้ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวขนครับที่บอกว่าเป็นครูเพลงครับ
6: ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนกครูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขาแดงเป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาที่เขายอดฮิตเลย
1: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
6: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
1: คลุมผ้า
6: ใช่แล้วก็แฝนไว้ตามจุดแล้วก็ใช้นกครูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวแต่ละตัวเพ
1: ื่อ
6: ให้เขาโต้เพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
1: เอาเหรอฮะ
3: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงส
1: ั
3: ตว์อะไรอย่างเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
1: อ
3: ๋
1: อครู
3: กลัวครับผม
1: คุมผ้าเลย
3: เลยคุมผ้าเลย
6: ไปมาก็จะได้ตามต้นแบบต้นฉบับที่เราวางไว้นกพวกนี้นะมันเป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยงพวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นของอะไร
2: ถ้าเกิดเราจับมันจะกัดปะคะ
6: ไม่จิกหรอครับ
1: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงมันก็จะค่อนข้าง
2: ดิ้น
6: ครับตื่นเต้นครับ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
6: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
1: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
2: เนื่องจากอะไรคะ
1: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
2: ใหญ่อ
1: ิสระฟรีพอเราจับเขาไปอยู่ในกรงเขาไม่เคยเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกเนี่ยแถวปากเขา
3: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างนึง
1: อย่างตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้อะเฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
2: น่าสงสารมากค่ะ
7: ป็นไงเฟย่าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหลอดหัวโขน

0: ต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
1: ครับผม
0: รวมถึงพาไปดูสนามแข่ง
1: ครับ
0: แล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกระหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงไปทางผลไม้เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกันอย่างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกประหลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกประหลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกประหลอดหัวสีขมเหลามาเป็นประหลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกประหลอดคอลายประหลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบเนี่ยก็จะเป็นพวกนกประหลอดโอ่งต่างๆนะครับนกประหลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกประหลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่อุรักษ์ของในจังหวัดนราธิวาสแออัดมากนะครับนกทีนี้มันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกดีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนนึงก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปลอดหัวโขนนะฮะอีกสิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในสถานที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะ เพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะฮะช่วงเช้า

0: เขาก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ํากันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขันกันได้แล้วนะครับก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับพวกเราที่บอกว่าบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนรักนกนะครับแต่เราลองคิดดูเอาเองละกันลองชั่งใจดูครับว่าเราจะรักนกในรูปแบบไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับทั้งตัวเราเองเหมาะสมกับทั้งนกแล้วก็ทำให้ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยนะครับ
1: เป็นไงบ้างเฟย่าวันนี
2: ้วันนี้ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนกอย่างที่เฟย่าพามาดูในวันนี้นะคะอย่าไปเอาจากป่านะคะเพราะแถวๆนี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแล้วค่ะ
1: ใช่แล้วเฟย่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราไปนาน
2: ๆวันนี้หมดเวลาของรายการ Animal Speak แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ็ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: มีมอสไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ีมอสมีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: ม
3: ี
4: 6ขาม
3: ันมี6ขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่4ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมี4ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มี6ขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามสัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดิน4อะไรดี4อะไรดี
2: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอา4ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่5มันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: นี่เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
2: ผีเสื้อมันกินดอกไม้หรอก
4: กินน้ำ
3: ผีเสื้อมันกิน
2: ใบไม้
3: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กิน
1: ไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินแหละนะครับที่มันกินก็คือ
5: หนอน
1: หนอนของผีเสื้อฉะนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ

0: เสื้อเสื้อกับหมอมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับหมอเหมือนกันไหมคะ
1: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะเหรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
0: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
1: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
2: ด
1: ัก
2: แด้
1: เ
2: ราต้อง
1: เ
2: คยด
1: ัก
2: แด้
1: ใช่ไหมอ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
0: มันลอกคราบ
1: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเตรียมไว้ไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
0: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
1: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
0: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากหลังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะ
3: จากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
4: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
0: อันนี้ไม่เก็บได้นะน
1: ี่หิวอะไรนะ
4: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
1: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็นเวลามันลอก
0: ได้สร้างดักแด้เหรอคะ
1: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกําลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกําลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็ไม่กินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปริ้น
1: ที่หัวปริ้นมีหนึ่งตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี
2: ้ผมรู้ว่าหมอเหยี่ยวน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเรียน
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
1: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคลัดเอาไว้

0: สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มีสี่ขา
1: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวครูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต็มหนู
1: เรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
3: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
4: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
4: ใช่มันเลย
3: มันก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
5: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
6: ปีกมันเหมือนหัวใจครับแล้วตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
7: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
1: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองไม้เบสบอลน่ะ
7: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
1: มีครับมีหนวดรูป
4: หัวใจ
1: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
7: น
1: ี้
7: เป็นโอ้โหหนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
1: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
7: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะ

0: ครับผม
1: อ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
2: ก็
1: เหมือนไหม
2: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
1: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
3: เห็นร่างกายไม่โป๊
1: ไม่ให้ไม่โป๊
3: ใช
1: ่แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ใช่ไหมก็เลยต้อง
3: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
2: จริงๆเกล็ดของมัน
1: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
2: จริงจริงเกล็ด
3: ผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
2: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
1: แต่ว่าป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผมก็เป็น
3: ตัวก็มีพิษ
1: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
2: เป
1: ็
2: นทุกอย่าง
3: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
1: ป้าบอ้าว
3: มันมีสีเดียวไง
4: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
1: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
3: า
1: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
3: นะ
1: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได
4: ้สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
3: ก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้ละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้ามันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
5: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
4: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
6: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูมันก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยทั้งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวเนี่ยของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
7: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วย

0: ่อยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: าห์วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมก็ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเน
2: า
1: ะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลา

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโล
4: อันนี้ได้ละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกระมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
0: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: งอกลูกเปลือก
0: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
0: เนาะ
2: ต้องดิ
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นขุ่นนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกิน
1: จ้ะ
3: เอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เคยถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
1: ัง เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกสาวกันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นสาวที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ

0: ท่าแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเองนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เฮ้ย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่
1: นะ
0: ครับไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มถูกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
1: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้ พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได
0: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านพี่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของ
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
0: นี่ก็ใช
3: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไป ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
3: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
3: ้ถ้าเลาะออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
0: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
3: ที่กินได
0: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
3: ่
0: อ
3: ใช
0: ่ฮะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรอไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่หม้อแกงด้วย
0: อ๋อ
4: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: มันให้ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบ

0: เขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะ
1: อาหาร
0: เมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้สาวออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกสาวสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกสาวเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะกล่ำต้นต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรีมะกล่ำต้นเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 5-20 เมตรมีชื่ออื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นแต่ทั่วไปเรียกว่ามะกล่ำต้นและมะกล่ำตาช้างที่แม่ฮ่องสอนเรียกมะแคกมะหัวแดงมะโหดแดงมะกล่ำตาไก่ภาคใต้ทั่วไปเรียกไผ่ที่สตูลเรียกบนสีที่นครศรีธรรมราชเรียกไผ่เงินกล่ำมะกล่ำต้นพบว่าขึ้นกระจัดกระจายในป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบทั่วไปลักษณะต้นเป็นเรือนยอดพุ่มกลมยอดอ่อนมีขนนิ่มสีน้ำตาลปนเทาลักษณะใบเป็นใบประกอบช่อใบด้านข้างมีประมาณ 2-6 คู่มีดอกสีเหลืองลักษณะเป็นช่อกลมยาวมีกลิ่นหอมเย็นมีก้านดอกสั้นๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักแบนบิดงอคล้ายฝักมะขามเทศเมล็ดมีลักษณะแบนกลมสีแดงฝักแก่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมการขยายพันธุ์ทำโดยการเพาะเมล็ดเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่ร่วนสุยระบายน้ำได้ดีเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้แข็งแกร่งมีประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเสาทำเครื่องเรือนทำเกวียนที่สำคัญส่วนต่างๆของมะกล่ำต้นมีประโยชน์ใช้ปรุงเป็นยาเนื้อในมีรสเฟื่อนฝนกับน้ำทาขมับแก้ปวดศีรษะใบใช้ต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้องท้องร่วงเมล็ดมีรสเฟื่อนบดผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นเม็ดกินแก้จุกเสียดแก้หนองในดับพิษบาดแผลหรือบดเป็นผงโรยแผลรักษาแผลฝีหนองเมล็ดและใบต้มรวมกันใช้รักษาฤทธิ์สีดวงทวารและขับพยาธิส่วนเมล็ดในมีรสเฟื่อนนำมาบดเป็นผงปั้นเป็นเม็ดกินเพื่อขับพยาธิถ้านำมาบดละเอียดใช้พอกฝีหนองหรือผสมน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำเกลือทาหรือพอกฝีหนองรวมทั้งใช้รับประทานแก้ร้อนในแก้ไอขับเสมหะและขับปัสสาวะ

0: ชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม
1: ่
0: ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
3: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากไงคะผอมแล้วเหมือนคนติด
2: แปดสิบกิโลผอม
3: คือ
2: กำลังชมผมอยู
3: ่
1: เขาบอกผมเหมือนขี้ยา
2: พี่เหรอนะ
3: ไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบมีหนวดมีเขาแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมรูปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
2: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได้ใช่ค่ะ
0: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
3: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
0: ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
0: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
3: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
1: ตลก
3: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
1: ครับ
3: น้ำใจมาก
1: ผมสามารถทำให้คนเครียดๆอยู่หาได
0: ้
1: ครับผม
3: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
1: ครับ
0: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: พอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
3: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
1: หนีเที่ยวครับ
3: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
1: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่4ทุ่มแต
3: ่
1: เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
3: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับกินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
1: ก็เที่ยวครับ
2: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
3: ทะเลค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
3: ไม่ค่ะ
2: อ้าว
3: ไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
1: หนักทะยานไป198
2: ขึ้น198
3: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกรนเสียงดังมาก
2: ครับ
3: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
2: คุณก็หันไปกอดนักซูโม่ที่นอนอยู่ข้างๆ
0: แล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
3: ้ปัญหาคืออ
1: ารมณ์
3: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิด ก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
4: ค่ะ
3: เขาขี้หงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนนั้นตอนอ้วน
3: พูดไม่ได้เลยค่ะ
1: ตอนอ้วนกว่านี
2: ้ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
1: เพราะชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
4: ้
1: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของอะครับ

0: การที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเนี่ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหนังมันกลจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
2: อ๋อ
0: เราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่าง
1: เงี้ยโอ้ไม่มีครับ
0: อุ้ยตอบไปไม่
3: ไม่ค่ะน
0: ั่
3: งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
3: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานนึงไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
4: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแชร์ของเราวันนี้นะคะสองท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักวงและละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับทูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
5: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
4: ่
5: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
4: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
5: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
4: ค่ะ
5: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะบุกปักบุกปักบุกปักกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
4: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
5: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
0: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
1: ครับ
0: มาเยอะระดับหนึ่งเลยแหละ
5: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
0: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
5: หุ่นหมีหุ่นหมี
0: หุ่นหมี
5: หุ่นหมี
0: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันเคยครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตั้มไม่ถึง190
5: ยังไม่เจอหมีขนาดน
1: ี้ไม่เจอเพราะหมี
0: แสดงว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
1: เริ่มพอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้น

0: ในระหว่างเพื่อนก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
2: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮ่าฮ่าพี่แต่ที่มันเจ็บใจจนต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
1: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
2: ่ครับ
1: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
2: ใช่ครับสมมติว่าจากหน้ามหาลัยเนี่ยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
3: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
2: ก็คงน้ำหนักเท่ากับคน2คนนะพี
4: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
2: บางคนครับส่วนใหญ่จะไม่รับพี
4: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
1: อ้าว
4: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
3: แล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอณูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเขามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: อืมเช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเลยจะทำยังไงอุ๋ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๋ยขอนะ
1: ก็อุ๋ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงแล้วอุ๋ย
0: ก็อุ๋ยเหรอแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เออไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าแกหนักเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับแล้วโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเว้ยเฮ้ยเรามาดูหนังทอมแอนด์เจอรี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
2: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
1: โอ้ดุกหูเลยวะอุ้ย
0: ตั้มตั้มตั้ม

0: ฉันเนี่ยแหละตอบอ่ะโอ๊ยนี่ทำไมจะต้องประหลาดทุกครั้งที่มาดูโรงเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซิล่าบุกกันไปหมดแล้ว
1: ถ้างั้นอุ๋ยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปรอข้างนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
0: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกแล้วเลิกกัน
1: อุ๋ย

0: ั้มจะเอายังไง
1: แล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยจะให้ตั้มทำอะไรอีก
0: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
1: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะตั้มต้องทำยังไง
0: ก็แก้ไขสิลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่หรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัววะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
1: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
0: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
1: มันจะตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะอุ๋ย

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าแม่ผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
1: เหมือนเป็นรื้อฟื้นนะพี่นะ
3: มันไม่เป็นไรได้อยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้ว

0: การที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ใช่
0: ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาคุณแม่จริง
1: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
2: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
1: ใช่ค่ะ
2: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
1: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
2: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
1: ไม่ติดต่อค่ะอุ้ยปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อก
2: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
1: เขาโทรหาแม่อุ้ยตลอดแม่อุ้ยอะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
0: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
3: รู้ครับรู้ตัวครับ
0: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
3: ใช่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
3: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
0: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
3: มันหงุดหงิดอะครับที่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
0: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
3: มันหลายด้านเลยครับพี
0: ่ครับ
3: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
0: ่คือเราไม่กล้าออกไป
3: เหมือนเก็บตัว
0: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
3: ใช่ครับ
0: อึดอัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
3: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
2: ุ๋ยคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
3: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
3: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านตอนแรกแม่ก็บอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
1: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
2: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขามั้ยคะ
1: คิดถึงมั้ยคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
2: ม
1: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงค่ะ
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจกลับมาคะ
3: ก็เหมือนไปขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
0: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
3: ทิศทางที่ดีขึ้นครับ
0: เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
3: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
0: ครับ
3: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
0: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
1: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได
0: ้
1: เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลดไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
0: เราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
1: มีค่ะ
2: ยังไงบ้างคะ
1: เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
2: ม
1: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
3: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอ่ะพี่วันละ4ขวดเนี่ยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
1: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
3: ครับ
0: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
0: ครับ
1: กินแต่น้ำอัดลมเขาก็ลดลงค่ะ
2: ค่ะ
1: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
3: น้ำตาลศูนย์ครับ
1: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
0: คือเราได้เห็นแหละว่าเขา

0: เริ่ม
1: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เรารู้แบบว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่สอง
2: ใช่ครับ
1: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
2: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ก็คราวนี้ปากจะปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
0: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยเรียกคุณอุ๋ย
3: รักมึง
0: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี้
2: เริ่ม
0: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบนี
3: ้
0: ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
3: ึ
0: ง
3: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: กี่เดือนคะ
2: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
3: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4 5เดือน
2: เออประมาณนั้นครับ4เดือน
3: ใช่ค่ะ
0: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4 5เดือน
2: ใช่ครับ
0: นานกว่า
2: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
2: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
1: เฮ้ยเฉียบทำไรเรา
4: เฉียบว่า
1: สามเดือน
4: เฉียบไหมคะ
1: ร้องไห้ฟูมไฟอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
2: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพี
1: ่
2: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
0: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
2: ครับผม
0: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
3: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
2: ักตัวเอง
3: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
2: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงๆจังๆแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: ตอนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆอ่ะพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่1ยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่2กลัวไม่มีครั้งที่3พี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
1: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
0: ประมาณนั้นครับพี่กรดไหลย้อนครับตอนแรกหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
2: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
3: ค่ะ
2: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
0: เขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
2: แล้วจำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
0: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี
3: ่โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู่ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
0: ใช่ครับ
3: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
0: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี่
2: กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
0: แต่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันรู
2: ้เป็นความดัน
0: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
3: ้
0: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
3: ่ก็เลยไม่ไป
0: ไม่ไปครับ
3: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
0: ใช่ครับ
3: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
0: ครับ
3: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: ว่าตอนนั้นอุ๋ยก็ทำยังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ำหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยการแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทำยังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสิถ้ามีลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
3: ค่ะในใจคิดไหมคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
0: คิดครับ
3: ตอนนั้น
0: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อจะได้อยู่กับเขาครับ
3: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
5: ครูดินครับไออารมณ์

0: แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
1: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

0: ออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
1: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่แหละครับ
2: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
3: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
4: ไปเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
3: ครับผม
4: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
3: ไปเดินเร็ว
4: ไปเดินเร็วใช
3: ่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
2: ครับ
3: คุมอาหารก่อนพี
4: ่คุมอาหาร
3: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
5: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ความสุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มไม่ไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นเหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นเหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะหนูอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมันมีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: หุยตั้มต้องทำยังไงอะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วยตั้มตั้มไม่ต้องสนใจใครเลยนะตั้มคิดสิว่าตั้มวิ่งเพื่อตัวเองตั้มวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลยใช่ไหมแค่เนี้ยตั้มก็ทำได้เพื่อตัวเองแล้วเอางี้ต่อไปอุ๋ยจะทำกับข้าวที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยเนาะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่อร่อยดีนะ
0: โหยจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะ

0: สหวานรสเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยทั้งหมดเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าหลังจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: างวันคนเก่งลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีนี้ตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รักไป

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเนี่ยเป๊ะเลยพี่
2: ร้องไห้แล้วหลับร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียร์แต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเข้ามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอ้โซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี
2: ่
3: ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี
0: ่
3: คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้พี่แล้วก็มีเขาด้วยแหละตอบแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเป็นเพื่อน
2: ไปวิ่งด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้
4: จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
4: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ก็ยอมออกไปกับเขา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขา
3: ช่วงแรกๆครับเป็น
2: ช่วงแรก
4: ๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้งไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ย
2: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับ
4: โอ้โ
3: หล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจ
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
4: หลังจากนั้นก็เลิกท้อแล้วก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
4: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลย
4: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
3: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
0: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
3: ครับ
4: เห็นผล
0: ยอด
3: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
4: ครับสุขภาพดีขึ้นไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
2: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วครับ
2: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
4: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
4: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
2: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามไม่หยุดวิ่งไม่หยุดเลยค่ะ

0: ขอลองให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
1: ่
0: ไม่กลัวร้อน
2: ไม่กลัวครับ
1: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
3: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
4: ครูดินล่ะคะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
2: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับเพราะว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
4: ค่ะ
1: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
5: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
4: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
6: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอนมันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนนี้อุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมายังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
4: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนจะมีลูกด้วยกัน
5: ครับผม
4: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
5: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามไปเยอะครับต้องยิงให้เข้าตัวนะครับ
1: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
6: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ยังไงครับ
6: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
4: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
5: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่ก็ขอบคุณที่ยืนข้างๆอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
1: ค่ะสนุกนะครับ
6: สนุกก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยอยากพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี้แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: กรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตาม

0: ตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หื้อไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
1: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
2: ครับ
1: คือหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
3: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างนึงก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
3: ได้
1: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
5: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่คนผอมก็ด้วยนะแต่ว่าอยากให้ลุกขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายคุณไปหาหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
4: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
6: ขอบคุณ
4: ค่ะขอบคุณค่ะรับแชร์ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ตรงนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ

0: ขอบค
1: ุณค่ะ
2: อุ้ย
3: อุ้ย
4: ว้าว
0: ไอ้หมวกวิ่ง
1: น่ารัก
0: จ้า

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสซีนเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptationแปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลืออ
1: ยากรู้ข่าว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำรำเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี้นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครู

0: นอ่านให้ฟังแล้วนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกลองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คําค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของ2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณ

0: ลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆ เนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออก

0: ช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชงชิดพิษสมัย
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชงชิดพิษสมัย
0: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชงชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
2: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป

0: ทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาจะขาดร้อนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลื่อยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบนะคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองค่ะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอ สิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวันลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆ เราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หมออ้อยครับ
1: เปย่าค่ะ
0: รายการ Animal Speak กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับ
1: ว่าแต่วันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรหรอคะ
0: เฟย่าลองมองไปรอบๆสิมีอะไรบ้าง
2: มีต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นต้นไม้ข้างหลังก็ต้นไม้ทำไมก็ต้นไม้ค่ะ
0: แล้วสัตว์อะไรล่ะที่อยู่บนต้นไม
3: ้สัตว์อะไรที่อยู่บนต้นไม
1: ้นกหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วเฟย่าวันนี้คุณหมอจะพาเฟย่าไปพบกับนก
1: ฮะแต่เราต้องมีกล้องส่องทางไกลสิคะเนี่ย
0: ไม่ต้องใช้เลยวันนี้ใช้เก้าอี้ตัวเดียวเฟย่าก็มองเห็นนกแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านกที่คุณหมอบอกเนี่ยเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงแล้วเฟย่า
1: สวัสดี
0: ค่ะสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
1: นกเยอะมากค่ะที่คุณหมอพาเฟย่ามาดูนกก็เลี้ยงนกไว้ที่บ้านนี่เองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เฟย่าเฟย่ารู้ไหมนกนี่เขาเรียกนกอะไร
1: นกอะไรเหรอคะ
4: นกกงหัวจุกครับ
1: หัวจุก
0: นกกงหัวจุกหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: เฟย่าเห็นแต่แหลมแหลมตรงหัวค่ะ
0: นั่นแหละเขาเหมือนนกใส่หัวโขนไงเขาก็เลยเรียกว่านกปลอดหัวโขน
1: ค่ะแล้วพวกนี้เขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะ
4: พวกนี้ที่เราจะให้นะครับอย่างตัวนี้นะ
0: เ
4: ราก็จะเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยด้านหลังก็จะใส่น้ำให้ข้างหน
1: ้
4: าม
1: ี
4: กล้วยครับจะผลไม้ก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ้างแต่กล้วยจะเป็นหลักครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารเม็ดวิตามินอะไรครับ

0: ับ
1: เฟียเคยได้ยินมาว่านกก็ค่ะมันกินหนอนนะคะมันกินหนอนทุกสายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือบางสายพันธ
2: ุ์อ๋อก็คือจนเป็นหนอนที่ไซส์ต้องเล็กครับเพราะว่านกเขาตัวเล็ก
0: ใช่ก็คือนกมันมีหลายประเภทเฟียก็มีทั้งนกกินแมลงนกกินพืชหรือบางทีก็เป็นนกล่าเหยื่อก็คือพวกกินเนื
1: ้
0: อก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงนกอะไรแต่อย่างนกกรงหัวจุกหรือว่านกเหล่าหัวโคตัวเนี้ยก็กินผลไม้เป็นหลักมีการเสริมแมลงบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเอานกพวกนี้มาตากแดดทำไมหรอคะ
2: อ๋อเราจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการตากแดดเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพเพราะว่าเวลาโดนแดดทุกวันร่างกายจะมีการสังเคราะห์วิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3แล้วก็ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้ง่ายขึ้นเหมือนเฟย่าไงตอนเช้าเนี่ยเฟย่ามาถึงโรงเรียนปุ๊บครบธงชาติเฟย่าก็ต้องยืนเข้าแถวก็โดนแดดด้วยใช่ไหมพอโดนแดดปุ๊บเฟย่าก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
1: แล้วที่พี่เอกค่ะเลี้ยงนกพวกนี้ค่ะเลี้ยงไว้เป็นเหมือนหมากับแมวที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าคะ
2: อ๋ออย่างคนทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มก็คือเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามฟังเสียงเพลงฟังเสียงนกร้องอยู่บ้านแต่อย่างของพี่เลี้ยงเพื่อการแข่งขันครับ
3: ฮะการแข่งขันโอลิมปิกนกซีเกมนกโอ้ยเขาแข่งกันยังไงคะเนี่ย
1: เขากินแข่งเขากินแข่งหรืออะไรอะคะ
2: อ๋อจะเป็นขันโดยการแข่งร้องเพลงกันครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าจะอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปที่สนามแข่งเลยครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปฟังนกร้องเพลงกันด้วยมีคอนเสิร์ตนก
1: เคยเห็นแต่คอนเสิร์ตคนนะคอนเสิร์ตนกอ
0: ยากดูการแข่งขันยังครับ
1: อยากดูแล้วค่ะ
0: ไปดูกับพี่เอกครับ
2: ครับวันนี้ครับ
0: ไป
2: คร
0: ับไปดูกันดีกว่า
2: นี่สนามแข่งนกกรงหัวจุกจ้ะ
1: แข่งกันยังไงเหรอคะ
2: อ๋อถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวต้องฝากถามน้าเมธ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธครับพี่เมธครับแล้วเวลาเขาแข่งขันนกกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับ
4: มีนกประเภทเสียงทองนะครับ
0: เสียงทอง
4: ครับดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง
4: สากลประเภทนับดอกนะครับประเภทนกปากเปียกนะครับนกนับดอกก็มี2ประเภท
0: ครับครับ
4: นับดอกก็คือ4ยก8ดอก
0: 4ยก8ดอก
4: ครับ
0: ยังไงนะเป็นยกยังไงนะเป็นดอกแล้วเวลาเขาร้องยังไงถึงนับดอกอะไรเง
4: ี้
0: ย
4: ครับก็คือนกต้องร้องเพลงวิกไขวเรียววิกไขวยอจบวิกไขวเรียวจบวิกไขวยอนกต้องร้องเพลง3พยางค์ขึ้นไปนะครับยกเนี่ยจะใช้เวลา18วินาทีนะครับกับ4ยกยกละ2ดอกร้องยกหนึ่งต้อง2ดอกร้อง5ร้อง6ก็ต้องร้องยกละ2ละ2ละ2 4ยกให้ได้8ดอกมันมี2 อย่างแต่เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันคือ4ยก8ดอกรวม

0: ใจไหมครับรถไฟอ่ะ
1: เข้าใจ
0: ร้องร้องไงนะกุ๊กไข่เลียวกุ๊กไข่ยอ
1: วิกไข่เลียวไงพ
2: ี่วิกไข่เลียววิกไข่ยอ
0: ไหนพูดสิจำได้ป่าวว
1: ิกไข่เลียว
2: มีไหมวิกไข่เลียวว
1: ิกไข่เลียวว
2: ิกไข่ยอเ
3: ออพี่แม่ครับแล้วคนที่มาตัดสินเนี่ยครับกรรมการเนี่ยจะต้องมีการอบรมหรือว่าได้ใบประกาศอะไรก่อนนะครับ
4: ครับมีครับเพราะว่าของเราเนี่ยกรรมการสมาพันธ์เราเนี่ยนะจะมีการอบรมนะครับแล้วจะมีใบประกาศให้นะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ต้องมีการคัดสรรกรรมการมาจากทั่วประเทศนะคร
3: ับ
4: เพื่อมาทำการตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาตัดสินอะไรไม่ใช่นะครับต้องคัดก่อน
3: แล้วคุณสมบัติของกรรมการเนี่ยครับต้องเป็นยังไงพิเศษไหมฮะ
4: อันดับแรกนะครับ1คุณต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนอันดับที่2ตาไม่บอดหูไม่หนวกนะครับขาไม่เสียหมายถึงว่าขาไม่นั่นต้องสามารถเดินได
3: ้
4: ข้อที่3คุณต้องฟังนกได
3: ้
4: ฟังนกเป็นนะครับ
1: แล้วนกเยอะขนาดนี้ค่ะฟังออกได้ยังไงเหรอคะ
4: เวลาเข้าไปนี่นะครับกรรมการเนี่ยเขาจะเข้าทีละคู่อย่างเข้าเบอร์1เบอร์2เขาจะดูนกแค่2ตัวนะครับ
1: คนที่มาแข่งพี่ๆพวกเนี้ยค่ะเอานกมาจากไหนอะคะ
5: อ๋ออย่างงี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว
3: ่
5: าพื้นมาที่ไปอะของนกพวกเนี้ยเรามาจากไหนนะจ๊ะ
4: ครับเดี๋ยวให้นักเรียนพาไปดูนะครับเดี๋ยวนะขอไปดูนกแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: นกอ่ะมันอยู่ในต้นไม
3: ้
1: ต้นไม้มันอยู่ในตา
6: ใช
1: ่แต่ว่าพี่เอกต้องเอามาจากในตาแน่เลย
6: นกเหรอนี่จริงนะ
5: ไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามาจากไหนนะ

0: ระยะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
1: คะ
0: สัตว์ป่าคุ้มครองก็คือสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงเองได้ต้องทำการขออนุญาตเพื่อการเลี้ยงหรือวันนะฮะแต่ว่าพอดีพี่ไก่เนี่ยทำเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เลยสามารถเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได
1: ้ค่ะเนี่ยค่ะเฟย่าเห็นนะคะมีตัวนึงค่ะเป็นหัวสีขาวแล้วก็ตัวอื่นเป็นสีดำหมดเลยอะค่ะอ
2: ย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นนกชนิดด่างวงการนกกรงหัวจุกคือเป็นด่างหัวอินทรี
0: ด่างหัวอินทรี
2: ครับผม
0: ก็คือหัวขาวเหมือน
2: หัวขาวคล้ายๆอินทรีครับผม
0: ตัวนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาใน
2: พัฒนาขึ้นมาครับในป่า
0: ครับเป็นกลุ่มพวกแฟนซีเนี่ย
3: ใช่ครับแฟนซีครับ
2: นกธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสีดำประมาณนี้ทั่วไปที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคในประเทศไทย
0: เห็นด้วยปกติแล้วในธรรมชาติอย่างเงี้ยยีนด้อยอย่างเงี้ยตายก่อนเพื่อนเลยเอาตัวรอดไม่ได้เห็นปะเราเห็นมันชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผู้ล่านกที่ล่าเหยื่อโฉบมากินก่อนเลยพวกนี้ก็หลบได
3: ้
0: เพราะว่าสีมันกลืนกับธรรมชาตินี่คราวนี้ตอนที่พี่แก่จะเริ่มทำฟาร์มนกพวกนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผมว่าปัญหามันคงเยอะมากการขออนุญาตนี่ยากมากไหมครับ
2: ก็เริ่มแรกเลยเราต้องเขียนโครงการเขียนโครงการเข้าไปเพื่อเสนอป่าไม้ว่าเราจะขอเพาะพันธุ์เราจะขอเลี้ยง
0: ครับ
2: แล้วก็ถึงขั้นตอนเพาะพันธ
0: ุ์ครับ
2: พอเพาะพันธุ์เสร็จก็เราก็จะขอสนับสนุน
0: ครับ
2: จากกรมป่าไม
0: ้ครับ
2: เพื่อที่ว่าจะขอพันธุ์จากเขามาเราต้องไปขออนุญาตว่าเราจะขายนกที่ฟาร์มเราจำนวนกี่ตัว
0: คร
2: ับ ก็คือจะได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีหนังสือให้เรา
0: ครับ
1: ค่ะ
2: เป็นหนังสือที่แบบว่าใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไง
0: อ๋อก็
2: เราก็จะระบุลงไปนกทุกตัวจะมีรหัสมีนัมเบอร์ครับ
0: ครับ
2: ก็คือรหัสจะอยู่ด้านนี
0: ้ครับ
2: อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนกกระหลอดชนิดนกกระหลอดหัวโขน
0: ครับ
2: 1ตัวอายุ
0: 7เดือน
2: ต้องระบุอายุด้วย7เดือนเพศผู
0: ้
2: รหัส KAI 230
0: ก็คือคนที่ได้ซื้อนอกจากฟาร์มถูกต้องก็จะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้ง
2: ใช่
0: ถ้าซื้อนกเราได้นกเฉย
2: ต้องมีที่มาครับ
0: ไม่มีเอกสารอันนี้หมายความว่า
2: ผิดกฎหมาย
0: เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะ
3: ถูกครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องเพาะพันนกพวกนี้ขึ้นมารู้ไหมเซย่า
1: ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบไปจับนกมาจากธรรมชาติไงพอจับนกจากธรรมชาติเยอะขึ้นนกก็สูญพันธุ์นกก็ลดลงคราวนี้ก็ไม่มีนกในธรรมชาติแล้วแล้วนี่ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
2: อยู่รวมๆประมาณ100ตัวครับ
0: 100ตัว
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้โห
1: เยอะจังค่ะ
2: คือนกคอกนึงเนี่ยจะผลิตลูกออกมาต่อปีนึงคอกนึงก็เฉลี่ย20ตัวได้ครับต่อปี
0: คู่นึง
2: ใช่
0: ได้ลูก20ตัว
2: ครับ
0: โอ้โหได้เยอะเหมือนกัน
2: โดยเฉลี่ยครับได้เยอะคือนกชนิดนี้มีทั่วทุกภาคเลยครับแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนกชนิดนี
3: ้และยิ่งถ้าเกิดเราคุยถึงเรื่องการแข่งข
0: ัน
3: นกพวกนี้ที่ได้จากฟาร์มครับ
0: ครับ
3: เราสามารถเอามาแข่งขันได้ไวกับนกทางธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจับมาโซมั่งอะไรมั่งคร
0: ับ ใช่ใช
3: ่โอกาสตารอดต่ำ
2: มันเป็นเหมือนการเรียนรู้ที
0: ่
2: เราอยู่ที่ฟาร์มเรามีครู
0: ครับ
2: ครูเพลงอยู่ที่ฟาร์มแล้วแต่ที่ป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ครูตัวไหนอะไรยังไง
3: ไม่รู้เขามีครูจากไหน
2: แต่ที่นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะฝึกเขาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงนี
0: ้เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามีทั้งครูเพลง
2: ครับผม
0: แล้วก็กระบวนการเพาะพันธุ
2: ์ครับ
0: ผมจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะพันธุ์ก่อนแล้วกัน
0: เยี่ยมไหมฮะเฮ้ยลองทายสิกรงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไว้ทำอะไร
1: ต้องเป็นกรงเลี้ยงนกแน่เลยค่ะ
2: ไม่ใช่ทายผิดแล้วนี่เป็นคือกรงผสมพันธุ์ของนกหัวจุก
0: นี่ก็คือเพาะพันธุ์อยู่นี้เลยครับ
2: ใช่ครับอ
0: ยู่ทั้งปีเลยครับหรือไงฮะ
2: ก็เป็นบางจังหวะเราก็จะเอาเขาออกมาเพื่อบำรุงร่างกายนิดนึงแล้วค่อยเข้าคู่ใหม
0: ่
2: ก็มี
0: ปกติเวลาเข้าคู่เขาเข้าคู่กันยังไงครับ
2: เราต้องเลือกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ตัวชนิดที่ว่าสามารถเข้ากันได
0: ้
2: แล้วก็จะประดับตกแต่งต้นไม้ให้เขาเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้ครับ
2: ครับ
3: เพราะเหมือนเวลาเขาชอบกันนะครับ พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมานอนคู่กันเราจะสังเกตง่ายๆคือเขาจะจับคู่แล้วจะนอนคู่กันเราก็จะรู้แล้วโอเคคู่นี้เขารักกันแน่นอน
0: คร
3: ับแล้วเราก็จัดท้องห่อให
1: ้แล้วนี่เขาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กันยังไงเหรอคะในนี้ค่ะ
2: ใช้วิธีการจับคู่แล้วปล่อยโดยให้เขาอยู่กันเองโดยธรรมชาติถ้าเขาไข่มาเนี่ยก็ใช้เวลากก14วันแล้วดูการผสมพันธุ์ของเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม
0: เกือบทั้งปี
2: เกือบทั้ง
0: เกือบทั้งปี
2: เขาเราจะมีเวลาพักฝนของเขาอยู่ประมาณ3เดือน
0: ครับ
2: ตัวไหนนกเด็กน้องพยารู้ไหมตัวนี้แหละนกเด็กสุดคือแก้มเขายังไม่ขึ้นสีแดงด้านข้าง
0: แก้มขาวเลยแก้มขาวเลย
1: ขาวมากค
0: ่
1: ะ
0: ข้อแตกต่างระหว่างนกเด็กกับนกโตเต็มวัยของนกกรงหัวจุกหรือนกประหลาดหัวขนนั้นสังเกตได้ง่ายๆคือข้อ1บริเวณแก้มของนกเด็กจะเป็นสีขาวต่างจากนกโตเต็มวัยที่จะเป็นสีแดงข้อ2ขนบริเวณปีกและลำตัวของนกเด็กยังขึ้นได้ครบทุกเส้นเหมือนนกโตเต็มวัยและข้อ3ขนบริเวณหัวของนกเด็กจะยังไม่ตั้งขึ้นไม่เหมือนกับนกโตเต็มวัยที่จะมีขนตั้งขึ้นคล้ายหัวขนครับตัวไหนที่บอกว่าเป็นครูเพลงครับ
2: ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นนกครูเพลงขอเรียกเพลงหัวเขาแดงเป็นเพลงประจำถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่เขายอดฮิตเลย
0: แล้ววิธีการฝึกเนี่ยทำยังไงบ้างครับแค่มาเทียบหรือว่ายังไงครับ
2: คือเราจะเอาลูกนกพวกนี้เราจะคลุมผ้าลงหมดเลย
0: คลุมผ้า
2: ใช่แล้วก็แฝนไว้ตามจุดแล้วก็ใช้นกครูเพลงพวกนี้อยู่สลับกันแต่ละตัวแต่ละตัวเพ
0: ื่
2: อให้เขาโต้เพลงกันให้เขาจำเพลงโดยที่ว่าไม่ต้องเห็นหน้ากัน
0: เอาเหรอฮะ
3: ถ้าเขาเห็นหน้ากันเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับอาวุโสเวลาเจอเด็กก็จะข่มพอการข่มปุ๊บคราวนี้นักเรียนไม่เรียนแล้วเจอครูดุ
0: อ
3: ๋
0: อครัว
3: ครัวครับผม
0: คุ้มผ้าเลย
3: เลยคุ้มผ้าเลย
2: ไปมาก็จะได้ตามต้นแบบต้นฉบับที่เราวางไว้นกพวกนี้นะมันเป็นนกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์
0: คร
2: ับ พวกนี้จะคุ้นเคยกับคนมากกว่านกที่ว่าไปจับจากป่าแล้วนำมาเลี้ยง
0: ครับ
2: พวกนี้ก็จะเชื่องไม่ค่อยตื่นของอะไร
1: ถ้าเกิดเราจับมันจะกัดปะคะ
2: ไม่จิกหรอครับ
0: ส่วนนกป่าที่เขาจับมาใส่กรงอ่ะมันก็จะค่อนข้าง
1: ดิ้น
2: แบบตื่นเต้นครับ
0: เปรี้ยวใช่ไหม
2: บางตัวก็ดิ้นจนหน้าตาแตกหมดเลยติด
0: แล้วคราวนี้ที่เขาพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเฟย่า
1: เนื่องจากอะไรคะ
0: ก็โดยปกตินกธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ที่ค่อนข้าง
1: ใหญ่อ
0: ิสระฟรีพอเราจับเขาอยู่ในกรงเขาไม่เคยเขาไม่คุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางออกไปเขาก็เลยพยายามจะเอาปากเนี่ยจิกพยายามเอาตัวแทรกมาก็เลยมีแผลตามจมูกแถวป่าเขา
3: การที่เขาได้นกป่ามาเนี่ยการที่เขาจะให้มันเชื่องเขาจะต้องจับใส่กรงไปแขวนอยู่แถวตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับในที่คนพุ่งพลาดก็เป็นการทรมานนกอีกอย่างหนึ่ง
0: อย่างตัวไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในกรงเลี้ยงได้แต่ตัวที่ปรับไม่ได้เฟย่าเขาก็จะพยายามหาทางออกไงพอหาทางออกปุ๊บก็จะเกิดแผลไม่กินเครียดบ้างสุดท้ายก็ตรอมใจมีโรคเสียชีวิตน่าสงสารไหมล่ะ
1: น่าสงสารมากค่ะ
0: เป็นไงเฟนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับที่ให้เราสองคนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านตั้งแต่เช้า
3: ครับผม
0: รวมถึงพาไปดูสนามแข่ง
3: ครับ
0: แล้วก็พามาพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มนกกรงหัวจุกหรือว่าปลาหัวโขนต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ
3: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมไม่ได้พาน้องๆมาพบกับการแข่งขันนกหรือพาไปเยี่ยมชมฟาร์มเพาะพันธุ์นกเท่านั้นนะครับแต่จะพาน้องๆไปพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รักนกเช่นเดียวกันแต่รูปแบบความรักอาจจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ
4: สัตว์ทุกตัวในระบบนิเวศนะครับย่อมมีหน้าที่ในแง่ของการสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศนะครับในกลุ่มนกประหลอดนะฮะพูดถึงความสามารถในการหากินของเขาก็ดูเหมือนจะมีความเป็น specialized นิดๆก็คือกินอาหารได้หลากหลายประเภทมากกว่านะครับเอียงๆไปทางผลไม้เป็นทางกินผลไม้นะครับเล็กน้อยในขณะที่พวกแมลงหรือหนอนแมลงเขาก็กินบ้างประปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาเริ่มผสมพันธุ์ทำรังวางไข่แล้วก็ช่วงที่เขาหาอาหารมาเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่นะครับถ้าเราลองจินตนาการภาพนะครับจากในเมืองออกจากเมืองเป็นชนบทไปเป็นทุ่งนาทุ่งพื้นที่เกษตรกรรมนะครับทุ่งหญ้าโล่งๆรกร้างว่างเปล่าไปจนถึงชายป่าไปจนถึงป่าดิบเนี่ยนกประหลอดเขาก็แยกพื้นที่อาศัยกัน

างเช่นถ้าอยู่ในเมืองปุ๊บเราอาจจะเจอนกปลอดสวนนะครับถัดออกมานิดนึงอาจจะเจอนกปลอดหน้านวลนะครับเข้ามาตามทุ่งหญ้าก็เริ่มเจอนกปลอดหัวสีขมเหลาเป็นปลอดหัวโขนแล้วพอไปถึงชายป่ามากขึ้นเราก็เจอนกปลอดคอลายปลอดเหลืองหัวจุกแล้วก็ในป่าดิบนี่ก็จะเป็นพวกนกปลอดโอ่งต่างๆนะครับนกปลอดนะครับเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้เพราะนั้นความสำคัญของเขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยแพร่กระจายชนิดพืชนะครับให้กับระบบนิเวศนะครับเป็นตัวขยายพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของนกปลอดหัวโขนโดยเฉพาะเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นนกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกับป่าเวลาที่เขาไปหากินลูกไม้ในป่าเนี่ยเอาพวกเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมากระจายในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยหลักคือตามทุ่งหญ้าทุ่งโล่งเนี่ยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างป่ากับเมืองที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับนกปลอดหัวโขนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะมีผลน้อยมากต่อนกนะฮะแต่ทำไมประชากรของนกปลอดชนิดนี้ยังลดลงอยู่จนน่าใจหายนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการที่ความต้องการในการจับนกในธรรมชาติมาเลี้ยงในกรงนะฮะคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ของในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลานะครับเนี่ยนะครับก็ไม่พบนกชนิดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากสำหรับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลักลอบค้านกปลอดหัวโขนอย่างผิดกฎหมายเนี่ยครับการลักลอบพวกนี้นกจะถูกจับมาครั้งนึงก็บางทีก็เป็นถึงหลักพันเหมือนกันนะครับนกจะถูกลำเลียงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะส่งมากับรถโดยสารปะปนมากับสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะใส่มาในกล่องซึ่งค่อนข้างจะแออัดมากนะครับนกทีนี้มันเป็นนกที่ค่อนข้างจะมีความเป็นนักสู้สูงโดยเฉพาะยิ่งตัวผู้เนี่ยมันก็อาจจะมีจิกดีกันบ้างนะครับทำให้แต่ละครั้งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีแผลเวอะหวะเลยบางตัวก็ขนฟูคอตกนะครับซึมหรือว่ามีบาดแผลตาบอดบ้างก็มีบางตัวก็ตายก็มีนะครับผมก็มีประโยคที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับนกชนิดนี้อยากจะเลี้ยงนกชนิดนี้นะครับว่าเราจะเลี้ยงก็ได้แต่ขอให้เราเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบนะครับหมายรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยคิดที่จะเลี้ยงนกปลอดหัวโขนแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้ประชากรของนกในธรรมชาติลดลงนะครับที่มันอาจจะส่งผลรบกวนต่อระบบนิเวศอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรของนกปลอดหัวโขนลดลงมันก็คือการล่าจับมาขายอย่างผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรตรงนั้นนะครับความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อตัวนกนะครับไม่ให้เขาทรมานอดนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกปลอดหัวโขนนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือยิ่งผมเองก็เป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงในลักษณะที่จับเอามาไว้ในกรงขังแบบนั้นหรือว่าเอาไปประกวดแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่การเลี้ยงนกในปัจจุบันนะครับที่มันมีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเอามาใช้นะครับก็คือการสร้างสวนที่เป็นมิตรกับนกครับหรือว่าเรียกว่า bird friendly garden เราศึกษาว่านกเขาชอบที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชอบอะไรเราก็จัดให้เขาอย่างเช่นจัดอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับที่นกเขาชอบนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองหรือติดตั้งโพรงรังเทียมนะครับก็ถ้ามันเหมาะสมเมื่อไหร่หรือว่ามันเงียบสงบไม่มีใครทำร้ายเนี่ยนกเขาก็มาทำรังนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับรวมถึง เป็นพวกอ่างอาบน้ำนะครับใครอาจจะเพิ่งจะมารู้ว่านกเขาชอบอาบน้ำนะช่วงเช้าก็หากินเสร็จช่วงกลางวันอากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะมาอาบน้ำกันเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจบอกว่าอยากจะประกวดแข่งขันก็แข่งขันได้เหมือนกันลองดูว่าใครจัดสวนแล้วจะมีนกมาเยี่ยมบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามากกว่ากันนี่ก็เอาไปแข่งขัน

0: องสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
1: ครับ
0: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
1: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
0: กระบือ7ตัว
1: กระบือ7ตัวครับใบครับก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
0: ็2สี
1: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
0: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
0: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
1: ็
0: ใช้ได้ด้วย
1: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
0: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้ปิดรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
1: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำเดิมแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
0: ใช่ใช
1: ่น้ำผักผลไม้ออแกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
0: สีแดงอมชมพู
1: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
1: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
0: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
1: ครับผม
0: แล้วก็บีบก็ได้สี
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กรองออกมา
1: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเลือดเ
0: ฮ้ยตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
1: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม่เล
1: ือ
0: ด
1: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
1: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะไม่จะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
1: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดี

0: ก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
1: ว
0: จ
1: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
0: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่ละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้น

0: ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: จำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนอะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เอาขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นเบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก็10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ย

0: กินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกิดนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ครับ
1: ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
1: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
1: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
1: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
1: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี่
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
1: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
1: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
1: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
1: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
1: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
1: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
1: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
1: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
1: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
1: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
1: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
1: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
1: ็คือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
1: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สว
0: ัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้ไงคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไม่ไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
0: ้
3: รู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะ

0: พอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
1: ครับ
0: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเละเทะทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณการสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: 340ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01

นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้ค่ะมันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะนั่นนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะว่ามันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของ

ะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือระดับดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะอะค่ะ

มีจริงฮะอย่างที่เรียนนะครับว่าอาการชาที่เกิดขึ้นในบริเวณหว่างขาเวยวะเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากการกดเบียดของตัวอานที่เราขี่จักรยานนะครับมันเกิดขึ้นจากอานเนี่ยนะครับที่เรามีอานอย่างนี้เวลาพอดีเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่ปุ่มกระดูกตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วข้อใหม่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นประสาทผ่านพร้อมกับเส้นเลือดนะครับนี้พอเรานั่งถีบจักรยานจะเห็นว่าตรงจมูกจักรยานเนี่ยจะไปกดอยู่พอดีเลยนะครับในสรีระ

0: ของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างอ้วนผอมที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะอาหารที่แตกต่างกันในกลุ่มบางคนเนี่ยการกดนั้นลงไปกดพอดีแล้วจากการถีบที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะทำให้เส้นประสาทนั้นทำงานเสียหายไปก็เกิดอาการชาขึ้นได้จริงๆแล้วเรื่องหมันเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่แต่จะมีผลในแง่ของที่ว่าการไปกดนะฮะก็มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเพราะว่ามันไปเลือดและเส้นประสาทนี่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศก็จะมีผลตรงนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพักสักระยะหนึ่งจะดีขึ้นครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะกลับไปมองว่ามีปัจจัยไหนที่จะแก้ไขได้ไม่ให้เกิดอาการชาครับตัวจักรยานเองไม่มากเท่ากับตัวอานและลักษณะการที่เราถีบแต่ถ้าเรานั่งเต็มก้นลงไปและถีบเป็นเวลานานนะแล้วอานมันเข้ามุมพอดีที่จะไปกดก็มีปัญหาจากการวิจัยเนี่ยฮะเรื่องอานเนี่ย ก็พบอยู่ว่าอานที่ไม่มีจมูกอ่ะเป็นอานที่ไม่มีการกดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมของนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่ช่วยได้ก็เริ่มต้นจากตัวเชิงกรานของตัวเจ้าตัวเองซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับอันที่สองก็คืออานนี่พอแก้ได้นะรูปร่างของอานนะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆว่าเอ้ยลองไปถีบจักรยานเพื่อนซึ่งอานอีกลักษณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอานยืมอานเพื่อนมาลองใส่จักรยานเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนั้นก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใช้ตรวจสอบครับนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ถีบนะฮะเสื้อผ้าตัวกางเกงที่สวมใส่ถ้ามีการกดเบียดไปตรงเวนวางขามากก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ประกอบกันก็แก้ปัจจัยที่แก้ได้ปั่นจักรยานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการขับขี่การจราจรเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วรุนแรงถึงชีวิตได้เลยเป็นเรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับว่าปั่นให้เกิดประโยชน์นะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องรู้ตั้งแต่หนึ่งตัวคนปั่นว่าสุขภาพตัวเองอยู่ระดับไหนและการปั่นนั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ควรจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการปั่นของเราไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนอกนั้นก็เป็นพวกเรื่องอากาศนะฮะการดื่มน้ำนั่นก็เป็นลักษณะทั่วไปของกีฬาที่จะต้องคอยดูแลพวกนี้ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน1ชั่วโมงเนี่ยประโยชน์ด้านสุขภาพเนี้ยไม่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับความเสี่ยงที่จะมีอันตรายจากการบาดเจ็บนั้นเพิ่มมากขึ้น
1: ในส่วนมุมมองของวิศวกรรมเนี่ยความพิการจะมีความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมซึ่ง2จุดนี้จะทำให้เกิดความพิการในระดับที่แตกต่างกันคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือไม่เราไม่มีขาแล้วเราจะเดินได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยวิศวกรเราสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้จรวดเนี่ยขึ้นไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะซ่อมคนได้และทำให้คนเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตให้เหมือนปกติทำให้ความพิการเนี่ยเขาหายไปในแล็บผมเนี่ยก็จะพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะเราจะทำทุกอย่างอะเพื่อจะช่วยคนที่ตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดบางคนคนนี้เขาอยากทานข้าวอันนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องที่จะช่วยเขาทานข้าวได้บางทีเขาอยากเดินไปไหนมาไหนนะเรานำเขานั่งวีลแชร์แล้วให้เขาบังคับเองได้สิ่งที่ออกไปจากนักศึกษาแต่ละคนนะซึ่งต่อปีเราผลิตนักศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรนักศึกษาแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปถึงสิ่งที่เขาทำและทุกๆคนนะที่มาเรียนกับเราทุกคนมีเป้าหมายนะทุกคนอยากที่จะทำของบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสังคมเขาเพื่อที่จะกลับบ้านไปเขาสามารถทำให้คนที่เขารักเนี่ยใช้ได้แต่ละอย่างนะถ้าจะมองเนี่ยเราได้รับแรงบันดาลใจจริงๆมาจากคนที่เขาต้องการนะตรงนี้เราสอนเสมอว่าเฮ้ยผมไม่สนใจนะว่าของคุณจะดีไม่ดีหรือว่าสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนพิการใช้แล้ววันนี้เขายิ้มได้ผมโอเค
2: ความพิการนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือสภาพร่างกายที่เชิงประจักษ์อาจจะขาดแขน

0: ขาหูตาแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความพิการในความหมายทั่วไปพอเราเห็นคนที่ขาดอวัยวะขาดสภาพร่างกายที่ต่างไปจากอันเดิมเราเรียกว่าคนผิดปกติตรงนี้แหละมันเป็นการตอกย้ำว่าพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพอเรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าเนี่ยพลังกายพลังใจพลังที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ของความเป็นคนเนี่ยมันสูญเสียไปสิ่งเหล่านี้น่ะคือเป็นสิ่งสำคัญว่าแม้เราจะแก้ไขปัญหาทางสภาพร่างกายให้เขากลับมาหรือใกล้เคียงกับปกติแล้วแต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่โอบล้อมที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยยากเพราะฉะนั้นราชสุดาไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานฟื้นฟูที่เราจะเน้นเรื่องทางกายทันทีที่เขาสามารถมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมที่จะมาสู่ดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเขาช่วยเหลือสนับสนุนบริการเขาเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าทักษะทางสังคมชีวิตประจำวันเราฝึกหัดในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าจะเราจะเติมเขายังไงไม่ใช่เติมสภาพร่างกายนะก็แถมยังให้โอกาสอย่างอื่นด้วยเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วเกิดแรงบันดาลใจต้องมีปฏิสัมพันธ์มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการถ้าคุณยังไม่ให้โอกาสคนพิการเข้าไปร่วมปฏิสัมพันธ์กับคุณคุณเองยังไม่มีสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเรียนรู้กับคนพิการเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าเรามองว่าคนพิการก็เหมือนเราคนนั้นแหละนั่นก็คือการคืนความเสมอภาคให้กับเขา
1: คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ยความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปในสัญชาตญาณช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นคุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทำอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัย 100% นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตซ์ถึงประมาณ25เฮิร์ตซ์ช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างนึงช่วงคลื่นนึงที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่มากกว่า20เฮิร์ตซ์ขึ้นไปซึ่งมนุษย์เราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ไกลมากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวด์ก็จะเดินทางได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพิเศษของช้างเลยที่ว่า
2: seismic wave
1: นะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่าอันนี้เป็นเสียงที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ทำให้ช้างไม่เข้าทำร้ายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของผู้ล่าเนี่ยจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปแตะใช้งวงแตะที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวหน่อยๆแล้วก็เข้าไปอย่างช้าๆอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าตัวที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกำหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทำอันตรายคนตัวอื่นๆก็หยุดแค่นั้นสำหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะครับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอด

0: เขาหยุดยังเข้าไปใกล้อีกแล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วลักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรอย่างนี้ครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการปะทะการเผชิญหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของชุมชนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันไร่เกษตรตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรนะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของรั้วผึ้งเองเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่ร่วมกับช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทำงานอนุรักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย
1: ผมคิดว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงณเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับข้อมูลก็คือประมาณแสนกว่าคนละที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมีผู้เสียชีวิตไปร้อยกว่าคน
2: ใน 100,000 คนเนี่ยครับที่มีอาการก็จะมีเป็นที่เขาเรียกว่าเดงกี้ฟีเวอร์หรือไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงนะครับ 90% อีก 10%จะมีอาการที่รุนแรงที่เขาเรียกว่าเดงกี้เฮมอราจิกฟีเวอร์หรือช็อกครับหรือถึงตายนะครับปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศพัฒนาจนกระทั่งผ่านระดับสัตว์ทดลองและหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การทดสอบในคนในปี2016การไปดูแลเรื่องแก้ไขเรื่องยุงทำได้ยากการดูแลเรื่องคนไข้ก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุดังนั้นควรจะป้องกันลงทุนและก็ลงแรงในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
1: ทีนี้ถามว่าการควบคุมยุงทำยังไงได้บ้างประเทศของเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีฝนตกในช่วงเดือนไหนของปีแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบริเวณใกล้บ้านเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพยายามไอ้จุงที่มันเป็นจานรองสำหรับตัวกระถางต้นไม้หรือว่าที่มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเราพยายามจะเทออกทิ้งซะให้หมดเพื่อเป็นการลดเรื่องของตัวแหล่งแพร่พันธุ์ยุงอันถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้อย่างทั่วถึงมันอาจจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ในบริเวณบ้านที่เราอาจจะตามหาไม่เจอจริงๆจริงๆเราก็ได้รับความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือกับจากทางฝั่งราชการอยู่พอสมควรในแง่ของการไปฉีดยาที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการระบาดของยุงนะครับแต่เท่าที่ได้มีข้อมูลจากทาง กรมควบคุมโรคติดต่อเองเนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันมาว่าในการเข้าไปในพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่เท่าที่ควรอาจจะด้วยความไม่สะดวกว่าการพ่นยาฆ่าแมลงการพ่นยาฆ่ายุงเองอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่ามีควันมีกลิ่นอะไรพวกแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยเองเนี่ยให้การควบคุมโรคการควบคุมยุงเป็นไปได้ยากขึ้น
2: เมื่อพูดยุงและพูดถึงคนผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะต้องพยายามที่จะอยู่ในที่มิดชิดอย่าให้เป็นเพราะท่านเป็นตัวที่แพร่เชื้อแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่นอนห้องเดียวกันก็ต้องพยายามแยกห้องหรือว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็ต้องไม่ให้มียุงนะครับนอนหายใจพ่นอะไรต่างๆละอองหรือไอจามอะไรต่างๆเนี่ยไม่ติดครับแต่ว่าติดจากยุงผ่านกันยุงยุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนะมีไวรัสไข้เลือดออกแต่ยุงในบ้านเราเนี่ยจะมีไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวมันเนี่ยครับจำนวนมากโรคไข้เลือดออกจะเลือกเอาเฉพาะยุงบางชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนเท่านั้นครับแม่ยุงเมื่อได้รับเลือดแล้วเนี่ยครับก็จะไปวางไข่ระหว่างที่วางไข่เนี่ยครับมันสามารถผ่อนถ่ายเชื้อไวรัสจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุงได้ดังนั้นวงจรชีวิตการส่งถ่ายไวรัสมี2ระบบ1ระหว่างยุงกับคนรูปที่2ก็มีจากแม่ยุงไปไข่ยุงเมื่อไข่ยุงฟักออกเป็นตัวเป็นลูกน้ำเป็นตัวม่วงตัวม่วงก็จะออกไปตัวยุงบินได้ตัวยุงที่บินได้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ในตัวของมันแม้แต่ไอ้ยุงนั้นจะไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ก็ตาม
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้กับมันพอเวลาที่มันมีการต่อสู้กันมันก็จะมีการอักเสบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งสารอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเชื้อตัวเส้นเลือดของเราเนี่ยมันก็จะถูกขยายออกเพราะมันถูกขยายออกจากแทนที่มันควรจะหดตัวอยู่ได้เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นสารน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็ดลอดออกมาจากในเส้นเลือดเราจะค้นพบว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะมีภาวะเลือดข้นกว่าผิดปกติในช่วงแรกๆถ้าเกิดเราเอาเลือดไปตรวจดูเมื่อมีปริมาตรของน้ำหรือว่าเลือดอยู่น้อยกว่าผิดปกติในเส้นเลือดเนี่ยบุคคลคนนั้นก็จะเพลียกว่าผิดปกติอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเจอได้อยู่ในกรณีที่คนไข้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากไปกว่านั้นเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าน้ำมันจะถูกรั่วออกไปจากในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะไปรั่วอยู่ตรงไหนได้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะในปอดหรือว่าในช่องท้องสามารถรั่วได้ทุกอวัยวะสามารถรั่วได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีน้ำที่รั่วออกมาตรงแถวๆบริเวณตับเราก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณชายโครงข้างขวาเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการแน่นท้องรู้สึกว่ามันเจ็บจังเลยเวลาที่เราไปเคาะหรือว่าเราไปจับสัมผัสกับมันอย่างรุนแรงอาจจะมีอาการแบบนั้นได้
2: ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเราแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด4สายพันธุ์ดังที่1 2 3และ4ไวรัสเวลาเข้ามาในคนแล้วเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกชิดนั้นอีกต่อไปเช่นได้รับดังที่1ก็จะไม่เป็นดังที่1อีกต่อไปแต่มีโอกาสเป็นลูกนี้ได้อีกเมื่อได้รับเชื้อจากต่างสายพันธุ์จากสังเกตการของคนเขาพบว่าการเป็นครั้งที่2เนี่ยมีโอกาสมีอาการรุนแรงครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม

่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมิวสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
3: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลยแ
1: บบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: ก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝนโดน
2: ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดู

0: พื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: นี่รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับเราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิค

0: นี้คือถ้าเราเป็นทั้งเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
1: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือนน่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
1: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
0: เก่งเก่ง
1: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้ามันต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
0: เก่ง
1: เออ
3: สวัสดีครับ
1: คิดครับ
0: นี่เอาไปตรงนู้นเลยดิตัวไม่กายเหรอ
1: ตัวเจ๋ง
0: เฮ้ย
1: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: ถัง
1: ร้อนซะด้วย
0: นี่โกนี่โกครับนี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
1: ครับ
0: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
4: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
0: อืมอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
0: เออ
4: เป็นกลุ่มไม้เนื้อหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: อ๋อครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ๆอัน
4: นี้เราจะปลูกต้นไม้
0: เ
4: ป็นไม้ใบเนี่ย
0: ร
4: เราควรใช้แค่มุ้งมุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
1: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้
1: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
0: อ๋อเป็นหลอน
4: เป็นหลอน
0: โอเค
4: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
0: เออ2
4: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตรสามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางการเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
1: มาวาง
0: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
0: โอเคนี่มีการ
1: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช
0: ่
1: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
1: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
1: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
1: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
1: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
1: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
1: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
1: ไม้เต็ง
0: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ
1: ขั้นต่อไป
4: ยิง
0: ตัว
1: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
3: ี
2: ่ก็คือใช้แมส
3: เด
2: ิ
3: มเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: มุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
2: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
0: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
2: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
0: ่ครับ
2: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
2: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
2: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
0: โดนน้ำไง
2: โดนน้ำไงแต่คนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
2: ผูกขึ้น
1: ผูก
2: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
0: ใช่
2: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
0: ใช่ครับ
2: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
0: ใช่ครับ
2: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
0: ท
2: ำอีก3ด้าน
0: ใช่ครับ
2: ทำด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แม็กนี่แหละ
0: ใช้แม็กไม่ผิดที่ไม่ได้เลยนั่นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุม

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: อย่านะอย่าหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคงี้งี้งี้งี
0: ้
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม้
0: อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที่
2: อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะ
1: มาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าว
0: ๆ okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยกะเอ๊ะ
2: กะเอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหมือนเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เอาชั้นมาได้

0: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
1: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆไม่ทำไงอ่ะค่อยๆ
0: โอเคอยู่นี
2: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
2: ครับ
0: ชั้นว่าง
2: ครับผม
0: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
1: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
0: แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดี
1: ให้พอดีแล้ว
2: หน้ากว้างเท่านี
1: ้หน้ากว้าง
2: มาตรฐาน
1: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: ครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างนี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
0: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ในปี
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ครีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะครีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะของเราเลยน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นนะครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แล็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: อยากทุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยช้างหนาวต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหารช้างหนาวมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไม้กลางแจ้งทนแล้งต้องการน้ำน้อยแสงแดดจัดขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดในภาคกลางเรียกกำลังช้างสารภาคเหนือเรียกตาเหลืองระยองเรียกช้างโหมจันทบุรีเรียกขมิ้นพระต้นบุรีรัมย์เรียกแง่งนครราชสีมาเรียกตานกกรดระนองเรียกกระแจช้างหนาวเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 3-8 เมตรทรงพุ่มกลมเรือนยอดเป็นรูปไข่ลำต้นคดงอเปลือกต้นสีเทาปนน้ำตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวและขวางลำต้นแตกกิ่งก้านแผ่กว้างจำนวนมากตามปลายกิ่งมีกาบค่อนข้างแข็งปลายแหลมหุ้มตาอยู่ใบเดี่ยวรูปหอกกลับแก้มรูปขอบขนานออกสลับโคนใบมนปลายใบแหลมหรือมนแผ่นใบเกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้านขอบใบจักถี่ใบกว้าง 4-7 เซนติเมตรยาว 8-18 เซนติเมตรจะผลัดใบพร้อมกับผลิดอกออกดอกเป็นกระจุกช่อสั้นสีเหลืองที่ปลายยอดมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีดอกย่อย 2-8 ดอกจะทยอยบานดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสีเขียวนวลรูปขอบขนาน5กลีบโค้งงอไปหาปลายดอกและติดอยู่จนกระทั่งเป็นผลเมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรหลุดร่วงง่ายดอกบานอยู่นาน 4-7 วันในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมผลัดใบก่อนแล้วออกดอกพร้อมกันทั้งต้นผลกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรสีเขียวมีเมล็ด 1-3 เมล็ดเมื่อแก่เต็มที่เมล็ดมีสีดำติดอยู่บนฐานรองดอกสีแดงสรรพคุณทางยาใบอ่อนกินเป็นผักสดลำต้นต้มดื่มแก้ปวดศีรษะรากขับพยาธิแก้โรคน้ำเหลืองเสียเปลือกต้มปรุงเป็นยามีรสขมช่วยให้เจริญอาหาร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกข่าว

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกว่าอบผูกใช่ไหม
1: ครับ
2: อบผูกข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบผูกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย์
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกนี้นี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่เดี๋ยวติดยาฟูตีแล้วฟูตีวี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐又扶梯打完扶阿哥。结果少去顶个，一扶白个滑梯哩，滑梯梯咧，我过时时我扶阿哥呢搞个去过个地牢哩，我是做尾位个块，从我住个地牢咧，我过时时哦梯咧，后来我过呢又，我是为啥过呢落坡哩？ปัจจุบันสาวเนี่ยติดตาไปแผลนะแต่ก่อนก็เสียวกันคือพอฝึกการเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่แล้วแหละการขอเจ้าเสียวคือแหละแต่ขอการอยู่แล้วอีกการติดแดแต่ก่อนเนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้ก่ออบูหนักไปอยู่เลยการเนี่ยอาศัยอยู่ตัวกามาแผลมาพิมาลาตัวเนี่ยแต่จะมาอีกมาลุเสตัวเนี่ยโอ้ยบุญอะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอแต่เขาคติเราอยู่ไรวิเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: ลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ที่จุดที่ทุ่มสุดท้ายฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอ้เวียนที่หมู่คุยชีวิตคือละลายมาให้แนวบ่าววิชีวิตคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดจุเลนเนจัดเครื่องคนไหนวิชิคุยชมสุดท้ายปกติกี่มาให้เสียเขยิบปัตตาแนวลีเลกาตีวิชิคุย
2: 小二弟呢，那个去直播，我不是家嘞，我做一个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，可以，不是家呗，老呗，对打，可以，我打打了后面个，就为那打个打那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为，可以，那个打。ยันกีก็ขอสินรู้อยู่เลยขอสินก็เลยตีอยู่เลยตีเรียกอะไรเลยโอ้ยกะรู้กะอือวิธีมาอีกะสื่ออยู่กับฟุตบอลเลยชอบมาแต่ข้อใช่อีกะสื่ออยู่อยู่โอ้ยอยู่แล้วเลยอีกะสื่อชีวิตอีกะคุยแล้ววิธีที่ปุ้ยเขาเปล่าชีวิตกะที่มาแล้วนี่เราฟุตกะที่เจ้หมูอีกะขอให้แม่กว่าจะตุ้ตาเลยหนูอีกะอยากชอบเอาลงหัวก็เลยอีกะอีสัตว์ชีวิตจะติดตามอีกาชกคนไปละก็จุดนี้เป็นฟุตที่เดียวชีวิตอีกาลิโก้ก็ชีวิตก็คือวิติกาลิลี่ติกุลิลี่ชีวิตกูก็แปลกกว่าตุ๊ตาแล้วก็การเนี่ยติชอโอ้บุกคนน่าอยู่วิ
3: ชมพู่ก็ฟักกูพี่อีกาสระกู
0: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
2: อย่าชอบแล้วฮิตเต้ฮิสกุนดาลก็เน่เหล่าพ่อวิเชียวฮิตเต้ก็ฟูพ่อวิรัชเดียมาบุตโตวิฟูลสุลุลาวิก็ฮาเพวิลิเน่ใจวิมาติวใจโตชิโก้มาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโยคติโอฮิโยโก้คติคู่ดะเลติลาเลย
0: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะขอมาขอเจ้าเลยจะขอเลยเก็บเปลวทุ่มาฮะ
5: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: จุกกินในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่มูเช่มูเราเวอยู่
0: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
1: กาเคยวิชิวิโอกาเคยวิชิวิโอเคยวิจิทั้งหมดจุยยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเคยวิชิวิโอโอ้บัวชีหายอยู่วิจิโน่วิชาชีวิเตะขอวิจิโอโอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะกูโอ้ฟูชีวิโอเตะว่าชาติเลติเตะกูเปกาตู้วิเปกตู้ปีวิชิวิโอเอาบูชิโลเวกเวเนี่ยเราอยากปอบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดียเดียอีกกะคือเนี่ยกะคืออีก

0: Aku isi o. Cam apa, dom apa, vek apa, kam apa. Hati le, ti cuy puti pati le. O ya do, o hoi o ha, ta api je hati le. Si vek tak hake, o hoi o ha ka ti cuy puti pa. Ti kho ti po vi si vek ako ti che vi. Mui kwa asa ti che ko, o di ba ma na vi si vi o, ne la u ni ki o. Ke ga ti la vi kwe.
1: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกนาติติขติติกะแลกอยติไกอยู่อ่ะขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวกอลอกอมูชุเกียวกอไกอยู่อ่ะเนกะเนเนเกชุลอลากอเลชุเกียวกอไกเนกะอุชุเกียวกอลอกติกอลอปิไกนาติโลละขิจับปุยอยู่
2: เนี่ยโบสิต
1: าเนี่ยก็ชอบคนนะเอ้ยชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชอบคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่เขาจะน่าปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มใจอยู่คนนุ่มกันนะโบสิจิวะนุ่มใจอยู่ยี่ห้อหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเมตัวเวลาตัวเมลก็ชิการนั่นเองเชื่อเกี่ยวกับเราเนี่ยเดี๋ยวก็ชูนักก็แล้วก็บูชีฟจักก็ฟูอาเมจักก็ชิกาจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: ให้กับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ย เราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมทัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกัน

0: นี่คือสิ่งที่นะพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นยู่วิลิติ่นยู่วิวิอแล้วมีแค่ขอปุยวิลิแล้วมีแค่ขอชีวิออาชิถ้าจมูกต้องเข้าตีหลายก็เขาก็ไปชีวิอมาบอกกันแหละแล้วมีแค่แล้วก็จ่าแล้วก็เลยขอชีวิอโอเคติดจมูกยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปเชียวปฏิปามาบอกกายของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิเลยเสียห้าตีห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแก่วิโอขอเชียวเสียนจูวิเลยเสียนวิโอคือวิโออย่าปฏิห้าไม่ทัดตีห้าเลยอย่าปฏิห้าชอบตีห้าก็ปุยวิเสียนวิโอกระแทกของอ่อนตึงอย่าก็ยู่เลยเขาก็ไปขอก็ลุยวิ
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอปอเมียกะเอดิดายาดาวิกามาจบพี่โลวิเวกาปุตโซเลจะหู้วิกามาติวเนี่ยขอสื่นตินอยู่เลยอบอจะต้องกีกะมากายแค่ฟูดิแค่ขอเจกือดาแม่ก็อย่าหยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่นนู้กูเลยแค่ก็ชมอจบกูติปะเนี่ยสกิทาวิการาจิยาวิแตกก็อย่าหยอดขอสื่นนู้ทาฟื้นปีวิดิโอวิโอเออชมว่าชกูเออโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือเอายอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระตักเนี่ยก็ฟุตซิเจล่าก็กระปุ่มแต่เดี๋ยวสุดคลิกอ่ะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็สุดติ่งอ่ะ
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งาโกชิอยากสิท่าชมโมได้ชีวิตโอ้ยโอ้โคจุยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูวาสานาบาชีวิตโอ้ยเขากระจายเขากระตีชีวิตไปเที่ยวเนี่ยไปตู้เนี่ยกับตาเชียวเราจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนกาปืนโอ้เนี่ยก้องกับจีบีจะบีจบีอ่ะก็ตาจบีว่าบีจบีลาซาฟูจากาโก้ฟูจากาฟูกาบีลามิสิจากาชิกาบีก็เนี่ยเวบีเวซทุเรฮาบีฮาสทุเรขอสฮาซาลัวบี下面都没有，阿南阿哥吃不起下海，有的时候是靠这靠福地哇地少。
2: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือ หากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลัง
6: ด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง

0: จากแนวคิดประชากรล้นโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนได้ปลุกกระแสความตื่นตัวในหลากหลายแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศทั้งก่อให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการสำรวจศึกษาและกำหนดแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีบุตรน้อยลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านฐานะและเศรษฐกิจนโยบายการวางแผนครอบครัวดังกล่าวทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับภาวะวัยเด็กน้อยลงและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์ของนักวิชาการได้คาดการณ์ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดและในอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปัจจุบันหรือสูงถึงร้อยละ25ของประชากรทั่วประเทศเลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรมีการกำหนดการวางแผนหรือมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10ในหัวข้อการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงาน
1: รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดทศวรรษแห่งการประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม2557เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมในวันนี้ผมเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเหมาะสมสถานการณ์เป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับตั้งแต่นี้ต่อไปสังคมไทยต้องให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องของการเกิดให้มากยิ่งขึ้นและต้องช่วยกันผลักดันนโยบายให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสืบไปผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการอันมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ซึ่งครบ10ปีในวันนี้โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรมาโดยตลอดและหวังว่าสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการในวันนี้จะถูกนำไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งในประเจกบุคคลระดับสถาบันระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
0: การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาบทความงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประ

ประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรผ่านบทความทั้งสิ้น13บทความและการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรช่วงแรกของการประชุมเป็นปาฐกถาหัวข้อเกิดอย่างไรประเทศไทยจึงมั่นคงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ปราโมชประสาทกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัย

ับคนที่อาศัยอยู่ในสยามประเทศได้8ล้านคนสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2553นับจำนวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ66ล้านคนเป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน64ล้านคนและแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านคนก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมได้ไปดูในมิเตอร์ประเทศไทยที่จอมีจออยู่ข้างหน้าห้องประชุมของเรานะณวันที่1กรกฎาคม2557คือวันนี้นะประชากรของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่บนจอ64,871,333คนนะครับถ้าเราเอาจำนวนนี้ไปรวมแรงงานข้ามชาติทั้งจากพม่าลาวกัมพูชาซึ่งกำลังทยอยกลับมาแล้วรวมทั้งหมดแล้วแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ2ล้านกว่าคนขณะนี้ประเทศไทยก็มีประชากรอยู่รวมทั้งหมดประมาณ67ล้านคนในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เราเคยเป็นประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัยเมื่อ50ปีก่อนมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคิดเป็นประมาณ 40% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้เรายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าเราเป็นสังคมสูงวัยขณะนี้มีเด็กอยู่ไม่ถึง 20% และมีคนอายุ60ปีขึ้นไปอยู่มากถึง 15-16% ประมาณ 16% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ10ล้านคนนโยบายของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการเปลี่ยนแปลงประชากรเมื่อ70กว่าปีก่อนรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายเร่งเพิ่มจำนวนประชากรด้วยการส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมให้แม่มีลูกมากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจำนวนประชากรและต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการคุมกำเนิดอัตราตายของประชากรไทยได้ลดลงในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู่เป็นผลให้อัตราเพิ่มประชากรเมื่อ50กว่าปีก่อนสูงมากสูงกว่า 3% ต่อปีในช่วง20ปีระหว่างปี2506ถึง2526มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทยเกินกว่าปีละล้านคนเด็กเกิดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเบบี้บูมของเมืองไทยผมเรียกคนรุ่นนี้ว่าประชากรรุ่นเกิดล้านปีนี้นะครับประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ31ถึง51ปีกำลังเป็นสึนามิประชากรที่กำลังถาโถมเข้าสู่ฝั่งและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ทำให้ประชากรเพิ่มเร็วเกินไปซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในที่สุดเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2513ประเทศไทยจึงประกาศนโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นมีจอมพลถนอมกิตติกจรเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปความว่ารัฐบาลมีนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบสมัครใจงานของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญกันทั่วโลกนะครับอัตราคู่กำเนิดคือร้อยละของสตรีในวัยเจริญพันธุ์หรือคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคู่กำเนิดสมัยใหม่อัตราคู่กำเนิดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากอัตราคู่กำเนิดที่ต่ำกว่า 15% ก่อนมีโครงการเพิ่มขึ้นถึง 50% ในอีกเพียง 6-7 ปีต่อมาอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยได้ลดลงจากผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า5คนก่อนมีโครงการวางแผนแห่งชาติหรือก่อนปี2513เหลือเพียงเฉลี่ย2คนในราวปี2540

20ปีมาแล้วและเหลือเพียง 1.6 คนในปัจจุบันหมายถึงว่าผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้มีบุตรโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้นผมประมาณว่าโครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกันเด็กเกิดได้อย่างน้อย25ล้านรายผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับของเราที่เลือกประเทศฟิลิปปินส์เพราะเมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานด้านประชากรก็เห็นว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2513ขณะนั้นเรามีประชากร34ล้านคนฟิลิปปินส์ก็มีประมาณนี้ที่จริงเมื่อดูข้อมูลย้อนหลังไปลึกๆเมื่อ100ปีก่อนฟิลิปปินส์กับไทยก็มีประชากรราว8ล้านคนพอๆกันแต่เมื่อเราเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวได้สักพักประชากรของไทยก็เพิ่มช้าลงในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการคุมกำเนิดปัจจุบันฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มขึ้นไปมากกว่า90ล้านคนแล้วขณะที่ประเทศไทยเรามีประชากรเพียง65ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่อยๆจำนวนแตกต่าง25ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้นผมนับว่าเป็นผลสำเร็จของงานวางแผนครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทำไมเด็กจึงเกิดน้อยลงการที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการคนรุ่นใหม่เป็นโสดกันมากขึ้นข้อมูลจากสัมมโนประชากรปี2553แสดงว่าคนไทยระดับที่อายุ 30-39 ปีนะผู้ชายยังอยู่เป็นโสด 30% ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 19% คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงข้อมูลสัมมโนประชากรปี2553ผู้ชายไทยมีอายุแรกสมรสที่29ปีผู้หญิงแรกสมรสที่25ปีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่สูงขึ้นเห็นได้จากระดับการศึกษาผู้หญิงที่เคยต่ำกว่าของผู้ชายเมื่อ40ปีก่อนกับสูงกว่าการศึกษาของผู้ชายในปัจจุบันสัมมโนประชากรปี2553อีกเช่นกันนะในประชากรอายุ25-29ปีนั้นผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึง 54% ในขณะที่ผู้ชายอายุ 25-29 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปเพียง 34% อีกประการหนึ่งปัจจุบันนี้นะฮะความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวแพร่หลายมากแล้วในเมืองไทยการคุมกำเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสำหรับคนทั่วไปเครื่องมือคุมกำเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่ายบริการวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยากเมื่อเด็กเกิดน้อยลงประชากรไทยก็อายุสูงขึ้นการที่เด็กเกิดน้อยลงและอายุค่าเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นประเด็นประชากรเรื่องสังคมสูงอายุที่เราพูดกันมากทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลงนั่นเองประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุก็ล้วนเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อนบ้านอาเซียนของเราปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปีละ800,000รายเมื่อปีที่แล้วปี2556มีเด็กเกิดในประเทศไทย 782,129 รายถ้าเราเอาจำนวนเกิดในช่วง10ปีที่ผ่านมาไปเปรียบเทียบกับจำนวนเกิดในช่วงเบบี้บูมของไทยคือระหว่างปี2506ถึง2526ที่เกิดกันปีละล้านกว่าคนแล้วก็ต้องนับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมากน้อยลงเกือบ 30% ของจำนวนเด็กเกิดเมื่อ50ปีก่อนแต่จะน้อยเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้นเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปมีคำถามว่าทุกวันนี้มีเด็กเกิดน้อยไปหรือเปล่านะในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่ขึ้นมาการที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 800,000 คนจะนับว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าเด็กเกิดน้อยลงต่อไปประชากรของประเทศไทยจะลดจำนวนลงหรือเปล่ามีนักวิชาการบางคนพูดว่าเด็กเกิดน้อยลงจะทำให้โครงสร้างอายุประชากร

0: ือจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนกำลังคนในวัยทำงานที่จะสร้างผลผลิตและเสียภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุที่มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีความกังวลประการหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนพ่อแม่เช่นนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศไทยลดลงนะที่จริงแล้วอัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 มาตั้งแต่ปี 2540 แล้วแต่ประชากรไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันผู้หญิงไทยมีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คนในขณะที่มีเด็กเกิดปีละ 800,000 คนมีคนตายปีละ 400,000 กว่าคนเท่ากับในประเทศไทยของเรานี้มีคนเพิ่มปีละ 300,000 กว่าคนหรือเพิ่มประมาณ 0.5% ต่อปีประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปีละเท่าไหร่จึงจะดีเป็นคำถามที่ผมตั้งขึ้นมานะแต่ก็มีผมเคยมีนักศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชั่วโมงว่าด้วยโครงสร้างอายุของประชากรว่าพีระมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดีที่สุดผมได้ตอบไปว่าพีระมิดหรือโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรงพีระมิดหากแต่น่าจะเป็นรูปแท่งเหลี่ยมยอดมนนะคือประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่ส่วนฐานเรื่อยไปจนถึงไปจนถึงส่วนยอดหมายความว่าประชากรทุกวัยมีขนาดพอๆกันผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็นโครงสร้างอายุประชากรในอุดมคตินะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อสมมติว่าการเกิดแต่ละปีมีจำนวนพอๆกันเป็นระยะเวลานานและจำนวนเกิดในแต่ละปีนั้นพอๆกับจำนวนคนตายหมายความว่าในประชากรนี้คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละปีจะมีชีวิตอยู่ไปด้วยกันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเช่นเมื่ออายุ90หรือ100ปีไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควรเช่นตายตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานหรือแม้กระทั่งตายเมื่อเป็นผู้สูงอายุวัยต้นหรือวัยกลางอย่างประเทศไทยถ้าจะให้มีโครงสร้างหรือพีระมิดประชากรเข้าใกล้รูปทรงในอุดมคติเราก็ควรมีเด็กเกิดปีละเป็นจำนวนพอๆกันเช่นประมาณ 750,000 รายต่อปีไปเรื่อยๆและเด็กที่เกิดพร้อมๆกันในแต่ละปีเหล่านี้ควรมีสุขภาพไม่เจ็บป่วยเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัยถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานโครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้าใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนักเพียงปีละไม่ถึง 800,000 รายเท่านั้นเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพสำหรับผมการเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่ตั้งใจพร้อมและวางแผนต่อไปนี้เราจะต้องทำให้สังคมเห็นคุณค่าของการเกิดทุกรายในประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นที่การคุณภาพของการเกิดก่อนที่จะส่งสมาชิกใหม่ไปสร้างคุณภาพในวัยอื่นต่อไป
1: ขณะนี้เรามีแรงงานอายุ15ถึง60ปีเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าล้านคนแต่ในอีก30ปีข้างหน้ากัน20กว่าปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แรงงานจำนวนเนี้ยอายุ15ถึง60ปีเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่35ล้านคนลดลงไปเยอะนะก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะมีแรงงานที่เป็นผู้ผลิตไม่เพียงพอที่จะผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพื่อจะนำไปเลี้ยงสังคมซึ่งมีคนแก่มากขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการที่จะพยายามรักษาผู้สูงอายุให้อยู่ในกำลังแรงงานต่อไปให้นานที่สุดนะครับ
2: จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางประชากรและความมั่นคงทางสังคมนะคะคือความมั่นคงทางประชากรเราพูดถึงเรื่องการเกิดหมายถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนการเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้ว

0: นี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเราควรจะเพิ่มจำนวนการเกิดแต่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเราไม่ได้เสนอตัวนี้นะคะแต่เราเสนอว่าเราเพิ่มจำนวนการเกิดแต่เป็นจำนวนการเกิดอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งถามว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านประชากรอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านประชากรเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวนคนเด็กที่เกิดมากขึ้นสัดส่วนของประชากรวัยต่างๆกันโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะถ้าในอนาคตมีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของความมั่นคงทางสังคมนะคะก็คือเกิดจากความที่ว่าถ้าเรามีเด็กที่เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ด้วยความที่เกิดมาในอายุที่ไม่ต่ำเกินไปจากแม่นะคะนั้นก็จะทำให้เกิดที่มีคุณภาพเด็กที่เกิดมามีน้ำหนักตัวปกติมีการเลี้ยงดูที่ทำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านสังคมค่ะ
1: ช่วงแรกของการประชุมเป็นการนำเสนอบทความจำนวน7บทความซึ่งหัวข้อแรกจะเป็นการนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักสถานการณ์ซึ่งมีบทความที่นำเสนอทั้งสิ้นจำนวน3บทความโดยบทความแรกคือบทความหัวข้อสถานการณ์เกิดในช่วงครึ่งศตวรรษโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนาวงศ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เห็นว่าก็เคยสูงแล้วเขาก็ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะ

ทีนี้ถ้าเรามาเอาของประเทศไทยมาสวมลงไปนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เคยสูงสุดไปถึงขนาดว่า9ถึง10แต่ก็อยู่ที่ประมาณ6แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งล้อไปตามกับเหมือนจีนมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ลงมาต่ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะลงไปอีกจะลงไปอีกเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลมันคงต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเพียงราวๆ20ปีเท่านั้นจากเกิดสูง TFR สูงหรืออัตราเจริญพันธุ์รวมนะคะสูงลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.6 เนี่ยใช้เวลาสั้นๆประมาณ20ปีนะคะในขณะที่ตอนนี้กลับเราลงมาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อกี้ภาพกว้างระดับโลกขณะที่การเกิดในประเทศไทยน้อยลงเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากสตรีที่หรือมาจากเกิดจากแม่ที่ไม่อยู่ในวัยอันควรซึ่งตรงนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกว่าแนวโน้มการเกิดจากแม่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะคะคือตัวเลขที่เอามาจากสถิติสาธารณสุขทาง WHO เองเนี่ยก็ใช้เกณฑ์ที่เหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังว่าแต่ละประเทศเนี่ยร้อยละของการเกิดที่เกิดจากสตรีอายุต่ำกว่า20เนี่ยไม่ควรเกินร้อยละ10แต่ถ้าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เพิ่งตั้งเมื่อไม่นานแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ามีการเกิดจากสตรีที่อายุต่ำกว่า20เนี่ยมาตั้งปีประมาณ2517ที่เกินร้อยละ10นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่ว่าการเกิดจากแม่ที่ยังอายุยังน้อยแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มเร็วขึ้นนะคะสองเส้นจะเห็นความต่างกันนิดนึงเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือที่อายุต่ำกว่า20ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเฉพาะช่วงอายุ15ถึง19เพราะฉะนั้นความต่างของน้ำเงินกับแดงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอายุนั้นนะคะถัดมาเนี่ยภาพรวมที่บอกว่าเป็นร้อยละการเกิดในสตรีอายุต่ำกว่า20เพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูแจกลงไปในกลุ่มอายุ15ถึง19และ20ถึง24ปีเพื่อที่จะดูว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุเหล่านี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะในรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงร้อยละการเกิดจากแม่ที่อายุ15ถึง19โดยแจงเป็นอายุนะคะ15 16 17 18 19นะคะส่วนขวามือนี่เป็นอายุ20ถึง24ก็ไล่มา20 21 22 23 24นะคะเราจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยค่อนข้างชัดว่า15ถึง17เนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่18 19เนี่ยมันก็สูงกว่าเกณฑ์แต่ว่ามันค่อนข้างจะลงนะคะแต่15ถึง17เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างเร็วนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม20ถึง24โดยดูเป็นรายอายุกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่มาตลอดอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี40นะคะแล้วถ้าเรามาเอาเฉพาะแยกเป็นกลุ่มโดยเอาร้อยละของแต่ละปีเนี่ยมาเทียบกันเราก็เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อมีการเกิดเป็นอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่จะเป็นผลที่ตามมาผลที่เห็นชัดๆชัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยซึ่งมันไปสอดคล้องกับเรื่องของอายุแม่นะคะเราจะเห็นว่าสัดส่วนของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดในช่วงตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาถึง54นะคะพอเราเอามาทอนเป็นอายุเพื่อจะดูว่าแล้วตกลงเนี่ยกลุ่มไหนร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยในแม่ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเห็นว่ากลุ่ม10ถึง14จะมีร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็รองลงมา15ถึง19ในขณะที่กลุ่มที่ถือว่าอายุอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ดีเนี่ยก็จะมีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแต่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็จะมามีอีกทีหนึ่งสูงในวัยที่ใกล้สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการเกิดจากมารดาหรือแม่ที่อายุน้อยหรือยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะแบ่งซะเช่นอายุต่ำกว่า18ปีลงมากับ18ปีขึ้นไปคุณจะใช้ตัวเลขหรือเกณฑ์วัดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าอายุต่ำกว่า18เนี่ย17 16 15หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะมีการเกิดไม่น่าจะมีแต่มันจริงๆมันอาจจะทำยากถ้าให้เป็นศูนย์นะคะแต่เราสามารถลดค่อยๆทำให้ลดลงได้นะคะในขณะที่เกณฑ์18 19เนี่ยอาจจะคงไว้ที่10เหมือนเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอการแบ่งเกณฑ์เป็น2กลุ่มนั้นเนี่ยวิธีการก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นในกลุ่มที่18

0: 9ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนั้นเนี่ยคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาอายุ18 19เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของครอบครัวนะว่าควรจะต้องชะลอการเกิดไปก่อนนะไม่ใช่แต่งปุ๊บมีท้องปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการมันอาจจะต่างกันนะคะอันนี้คือจุดที่บทความอันนี้อยากจะเสนอนะคะ
1: บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้นะคะก็คือทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนก็คือมันก็จะเป็นคำถามนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมก็คือการที่แบบแผนการแต่งงานของประชากรไทยและหญิงในปัจจุบันนะคะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนโสดเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะซึ่งการอยู่เป็นโสดเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ก็คือทำให้คนเกิดน้อยลงเพราะว่าคนไม่แต่งงานนั่นเองอะค่ะก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ค่ะว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งงานแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการค้นหาดูเหมือนเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงดูว่าจากข้อคำถามนี้เนี่ยเราพบไหมว่าผู้ชายหายไปไหน
2: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนโดยดร.สุทธิดาชวนวันอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: จะขอเริ่มด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก่อนนะคะเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของความไม่สมดุลกันของอัตราส่วนเพศนะคะซึ่งอัตราส่วนเพศเนี่ยก็จะเป็นเสมือนดัชนีที่สะท้อนถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็แสดงจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิง100คนถ้าหากว่าอัตราส่วนเพศเนี่ยสูงกว่า100นั่นแสดงว่ามีจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนะคะในขณะเดียวกันถ้าอัตราส่วนเพศมีอัตราน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่ามีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งลองคิดตามไปนะคะว่าหากเรามีข้อสันนิษฐานว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นประชากรเดียวกันเนี่ยเป็นชาย100คนเป็นหญิง100คนแล้วก็ถ้าหากว่ามีการจับคู่กันพอดีเนี่ยก็จะไม่มีใครเป็นโสดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยในแรกเกิดเนี่ยเราก็จะมีเป็นผู้ชาย100คนต่อผู้หญิง100คนดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนเพศก็จะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะเห็นว่าเส้นกราฟนะคะลงต่ำกว่า100นะคะสาเหตุที่ผู้ชายหายไปจากอัตราส่วนเพศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งที่โดยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดเนี่ยผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคำตอบที่สามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายหายไปไหนก็คือในเรื่องของการตายของผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูแบบแผนการตายนะคะของผู้ชายและหญิงโดยดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติสาธารณสุขนะคะในช่วงปี2013ถึง2553ก็จะพบว่าอัตราตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม15ถึง34ปีเนี่ยก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของการตายมากกว่าผู้หญิงซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งเนี่ยก็นอกจากปัจจัยในเรื่องของทางชีววิทยาแล้วเนี่ยที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงมีความอ่อนแอกว่าเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองนะคะทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่มักถูกกล่าวกันมากว่าทำไมผู้ชายถึงหายไปไหนหมดนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสังคมไทยให้การยอมรับมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาว่าในการแสวงหาคู่ครองที่ผู้หญิงจะต้องจับคู่กับผู้ชายเงี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผู้ชายจับคู่กับผู้ชายเองหรือผู้หญิงจับคู่กับผู้หญิงซึ่งตัวเลขในเรื่องของจำนวนประชากรกลุ่มชายรักชายของประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขการคาดประมาณนะคะจะอยู่ระหว่างร้อยละ3ถึงร้อยละ7ถึงแม้ตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดประมาณไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรสนะคะ
1: จริงๆแล้วปัจจัยนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหายไปคือทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคู่ครองได้เพราะว่าผู้ชาย

0: คู่กันเองหรือแม้กระทั่งผู้หญิงจับคู่กันเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังเหลือยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนของผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกพวกนี้ค่ะมันเราก็ไม่รู้แน่ชัดเนาะว่ามีเท่าไหร่อะค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดสมรสของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือไม่เท่ากันนั่นเองนะคะสิ่งที่เป็นข้อค้นพบซึ่งค้นพบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองนะคะก็จากข้อมูลอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ปีในช่วงปี 2513 ถึง 2553 นะคะอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดที่บอกจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่ประชากรชายและหญิงที่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะจะเห็นว่าในปี 2513 เนี่ยผู้ชายจะแต่งงานเมื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับประมาณ25ปีนะคะและ40ปีต่อมาคือในปี2553เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น29ปีนะคะในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีแนวโน้มของการเลื่อนอายุสดเฉลี่ยเมื่อแลกสมรสเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่มากเท่ากับผู้ชายนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก22ปีเป็น25ปีนะคะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในปัจจุบันเนี่ยมีอายุเฉลี่ยของการแต่งงานสูงกว่าผู้หญิงนะคะทีนี้จะให้ดูถึงในเรื่องของการอยู่เป็นโสดและก็การครองโสดถาวร นะคะผลจากการเลื่อนอายุสมรสของประชากรเนี่ยก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการอยู่เป็นโสดแล้วก็ครองโสดถาวรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงว่าผู้ชายหายไปไหนนะคะลองคิดดูว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานในช่วงวัย15ถึง30 34ปีเนี่ยพอมาดูสัดส่วนการอยู่เป็นโสดแล้วเนี่ยผู้ชายจะยังเป็นโสดมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่หลังจากอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเริ่มเป็นโสดมากขึ้นแล้วเพราะอะไรผู้ชายถึงแม้ว่าจะมีการอยู่เป็นโสดมากกว่าผู้หญิงในช่วงเริ่มต้นแต่จะเป็นการเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นโสดก็คือการศึกษาสูงขึ้นซึ่งการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การหาคู่ครองได้ยากขึ้นนะคะโดยถ้าจะพิจารณาจากร้อยละการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงกับผู้ชายในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับอุดมศึกษานะคะมากกว่าผู้ชายนะคะจะเห็นเป็นกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะดังนั้นการศึกษานี้นะคะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายหายไปไหนนะคะเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะก็มีในเรื่องของความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศความแตกต่างของแบบแผนการตายความหลากหลายของรสนิยมทางเพศการเลื่อนอายุของการมีคู่ครองการอยู่เป็นโสดการเปลี่ยนแปลงร้อยละการสมรสแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ
1: คำอธิบายเนี่ยที่สามารถอธิบายได้ดีก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องของอัตราส่วนเพศของประชากรไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อแรกเกิดเนี่ยผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชาย105คนต่อผู้หญิง100คนใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็คือพออายุสูงขึ้นเนี่ยจำนวนผู้ชายเริ่มลดน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าการตายของผู้ชายนั่นเองในช่วงของวัยทำงานไม่ว่าจะด้วยปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีการตายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอสัดส่วนทางเพศมันเริ่มไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจับคู่ได้นั่นเองนะคะเลยทำให้เขาจะต้องอยู่เป็นโสดค่ะ
2: ต่อไปจะเป็นการนำเสนอบทความหัวข้อการสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบ2โดยรองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ11ล้านคนที่อายุระหว่าง11ถึง22ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนะฮะเมื่อเรามองไปข้างหน้าอีก20ปีนะฮะอีก20ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรประมาณ64ล้านคนถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นในแง่ของรูปแบบสังคมในเรื่องของจิตใจคนไม่สนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเป็นการสร้างครอบครัวที่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะสนใจต่อไปในอีก20ปีข้างหน้า

ลาที่เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในแง่ของการสร้างครอบครัวเราดูอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแฟกเตอร์โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่หนีไปจาก4ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าหากว่าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องของdemographic transition หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะมีศาสตร์ที่ข้ามศาสตร์กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชากรศาสตร์ฮะสังคมศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนะคะเพราะนั้น4สถานการณ์ที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือว่ากลุ่มประชากรไทยมีการแต่งงานช้าลงนะก็พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าการเลื่อนอายุการสมรสเนี่ยขยับสูงขึ้นเมื่อแต่งงานช้าขนาดครอบครัวจะเล็กหรือใหญ่ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าในสังคมไทยนั้นขนาดของครอบครัวลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี13เป็นต้นมานะคะเมื่อขนาดครอบครัวลดลงการแต่งงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออาจจะพบปะในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าอัตราของการหย่าร้างในสังคมไทยเรานั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหย่าร้างเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การลดลงของขนาดครอบครัวหรือว่าการลดลงของอินสปิเรชันที่จะแต่งงานนะคะนั่นก็เป็นเหตุของปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะดูนะคะทีนี้แต่งงานช้าขนาดครอบครัวลดลงการหย่าร้างเกิดขึ้นการครองโสดตามมาไม่ว่าจะเป็นโสดชั่วคราวโสดถาวรหรือโสดแบบปลอมๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในแง่ของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะฉะนั้นเมื่อเรามาดูว่าใน4ประเด็นหลักนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความนี้อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันมองใน4มิติหลักนะคะที่ว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะข้อมูลที่สาก็คือว่าลักษณะของการใช้ทุติยภูมินะคะคือดูในเรื่องของการสำรวจดูในเรื่องของการทำสัมมนาในระดับชาติแล้วเราก็มาดูความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2513จนถึงปีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบโครงสร้างหรือแพทเทิร์นต่างๆในแง่ของการสร้างครอบครัวนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลจากข้อมูลการจดทะเบียนหย่าระหว่างปี2539ถึงพ.ศ. 2555รวมกับงานวิจัยที่จะเป็นทั้งระดับชาติหรืองานวิจัยในระดับที่ small scale ลงมาเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการสร้างครอบครัวในสังคมไทยนะคะนั่นคือที่มาของข้อมูลและวิธีการศึกษาสำหรับบทความนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับการเกิดนะคะการตายการย้ายถิ่นนั้นมีผลกระทบต่อจำนวนประชากรรวมอย่างไรนะคะในเขตของประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายๆก็คือในทวีปยุโรปนั่นนะคะในช่วงตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาแต่ในอดีตนั้นเราไม่พูดแล้วเรามาดูว่าเมื่อเหตุการณ์หรือมิติทาง Second Demographic Transition เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรและผลกระทบที่จะเกิดนั้นจะมีเฉพาะในประเทศที่อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมหรือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือไม่อย่างไรโดยสรุปก็คือว่าในช่วงของปีทศวรรษ1960ถึง1990นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในแง่ที่ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นลดลงนะคะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเราก็มีการดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักของเฟโนเมนอันนั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากรด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมคนเกิดน้อยลงเพราะอะไรในแง่ขององค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เข้ามามีผลกระทบในแง่ของการตัดสินใจที่จะสมรสหรือการตัดสินใจที่จะมีลูกนะคะรวมถึงเรื่องของมีคนโขดไว้ว่า plastic sexuality หมายความว่าคนสนใจในเรื่องของการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะเราจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหยุดยั้งหรือว่าเพื่อ spacing หรือเพื่อที่จะหยุดการมีลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนประชากรนะคะทั้งโลกนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมไทยนะคะโดยส่วนตัวมีสมมติฐานว่าเมื่อเหตุการณ์ทางประชากรในประเทศไทยนั้นมีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี13จนถึงปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำความ

0: ใจกับเซคันด์ดิโมกราฟิกทรานซิชันก็มาแล้วที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ในเมืองไทยในสังคมไทยในประชากรไทยนั้นสามารถอธิบายได้อย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่ปี2513ถึง2553ในแง่ของการสร้างครอบครัวไทยนะคะอายุโสดเฉลี่ยนะคะของแรกสมรสของสตรีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยลดลงตลอดเวลาตั้งแต่ปี2513จนถึงปีสมณโณปีล่าสุดนะคะในเรื่องของการครองโสดระหว่างชายและหญิงนะคะท่านเปรียบเทียบได้นะคะปลายกราฟสะบัดยังไงในช่วงเวลาเท่าไหร่นะในช่วงอายุเท่าไหร่นะท่านสามารถที่จะพิจิตรได้ว่าประชากรไทยทั้งชายและหญิงนั้นจะครองโสดไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของการครองโสดถาวรจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการครองโสดถาวรจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ family size ในเมืองไทยเวลานี้นะคะถ้าท่านดูตัวเลขนะคะเป็นรายปีโดยที่ว่าข้อมูลมีเพียง2539 2549 53 54 55ท่านดูว่า proportion ของการจดทะเบียนและการหย่าร้างนั้นมีความชัดเจนมากนะคะซึ่ง question ก็คือว่าคนทุกคนไม่ใช่ไปจดทะเบียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราเอาฐานของการจดทะเบียนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับฐานการหย่าร้างนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ family formation ในสังคมไทยท่านก็สามารถที่จะมีคำตอบได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะเรียนในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์และแนวคิดนะคะอมราไม่ได้นิยมตะวันตกนะคะแต่หมายความว่าถ้าเผื่อท่านเริ่มให้ความสนใจในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตและในเรื่องของการสะท้อนกลับแห่งเหตุและผลในภาวะขับข้องใจต่อการเผชิญความเสี่ยงหมายความว่ายังไงเชื่อว่าในที่นี้ท่านมีภาวะที่เรียกว่า reflexivity and risk based anxiety ตลอดเวลานะคะจะแต่งไม่แต่งจะเลิกไม่เลิกจะมีบุตรไม่มีบุตรหมายความว่าผู้ชายไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ว่ารักษาระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะจีบหรือจะจีบหรือไม่จีบดีจะแต่งหรือไม่แต่งดีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปถอยกลับไปนะคะคือเขามีความกล้าหาญน้อยกว่าผู้หญิงนะคะในแง่ของการขอแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและอยากจะเรียนท่านว่าในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะดู3บอลลูนอันนี้นะคะนโยบายสนับสนุนการมีบุตรการตั้งรับกับครอบครัวรูปแบบใหม่นะคะหมายความว่ารูปแบบใหม่คือพ่อหรือแม่เดี่ยวนะคะครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวหรือครอบครัวที่รับบุตรบุญธรรมมานะคะการตั้งรับรูปแบบของครอบครัวใหม่เนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรเราจะมีวิธีการต่างอย่างไรวิธีการที่จะเข้าถึงเข้าใจกับสถานการณ์ของการสร้างครอบครัวในลักษณะนั้นอย่างไร
1: ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้นะคะเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทั้งในแวดวงวิชาการคือองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยของสถาบันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการเกิดของประเทศของเรานะคะ
2: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนซึ่งตอนต่อไปจะเป็นการบรรยายในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

ก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบค่ะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเดื่ออุทุมพรต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ในอดีตเป็นเมืองสำคัญกล่าวคือเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือของอาณาจักรนครศรีธรรมราชและเป็นเมืองหนึ่งในเมือง12นักษัตริย์ของอาณาจักรนครศรีธรรมราชถือตราแพะหรือเมืองปีมะแมในสมัยอาณาจักรอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายใต้ทั้งยังเป็นเมืองท่าค้าขายมาแต่โบราณจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สภาพภูมิประเทศของชุมพรไม่มีภูเขาสูงเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสำคัญหลายสายได้แก่แม่น้ำตะเภาแม่น้ำสวีและแม่น้ำหลังสวนที่ตั้งของเมืองชุมพรอยู่บนฝั่งแม่น้ำตะเภาซึ่งมีต้นมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมายสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่มาของชื่อจังหวัดและยังเป็นส่วนหนึ่งในตราประจำจังหวัดตลอดจนเป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอีกด้วยมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรมีชื่ออื่นที่เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นเช่นภาคกลางและภาคเหนือทั่วไปเรียกเดื่อเกลี้ยงที่ลำปางเรียกมะเดื่อส่วนภาคใต้เรียกเดื่อน้ำลักษณะทั่วไปของมะเดื่ออุทุมพรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5-20 เมตรกิ่งออกมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบางๆต่อมาจะหลุดร่วงไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบทู่ถึงกลมก้านใบยาวประมาณ10เซนติเมตรจะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมดอกมีขนาดเล็กออกเป็นกระจุกและเป็นผลในราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นรูปไข่กลับเมื่อผลสุกมีสีแดงเข้มถึงม่วง

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำกิ่งซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนเชิงเขาที่มีอินทรีย์วัตถุสูงมะเดื่ออุทุมพรมีประโยชน์ใช้เป็นไม้ประดับกลางแจ้งและส่วนต่างๆของต้นมีสรรพคุณทางยาเช่นเปลือกต้นทั้งสดและแห้งเมื่อนำมาต้มกับน้ำและเคี่ยวจนเหลือ1ใน3รับประทานแก้อาการท้องเดินที่ไม่ใช่บิดหรืออหิวาตกโรคได้เป็นอย่างดี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันเอาอย่างดี

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยนะซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้ะกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกหลุดเกลืออ ันนี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เหนียวเนาะ
4: ต้องมิด
1: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะพี่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
1: แก่ไหมแม
5: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังนี้อยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
1: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
1: จ้ะ
5: เอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้บ่เพิ่งถึงยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
1: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือ

0: อำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะต้นเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านะนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี้ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันเนี้ยพ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
2: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
3: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
2: น
0: ี่
2: หาบไกลๆมากเน
0: า
2: ะ
0: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
4: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเคียงก็บ้านมาก

0: ขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
1: ถูกต้อง
0: โอเคเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยตัวเมื่อเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บอะรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านพี่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
2: ่
0: อ
2: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
2: มันมีต้นพอดีของ
0: อ๋อมันมีต้น
2: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
2: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
2: ใช่
0: นี่ก็ใช่
2: ใช่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
2: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้อะ
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
2: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
2: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
2: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้

0: นี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: ไหมเนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
1: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี้
1: ถ้าเลาะออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรู้ไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค่ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละ
3: หม้อมะ
2: ไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่ในแกงด้วย
0: โอ้
4: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยรสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: มันให้ตามหกปีแม
2: ่เออตามหกปีก่อนตามหกปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมาก

0: ขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระ

0: การเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซ
1: น
2: ตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
0: PEA
3: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

ตั้มชายหนุ่มเจ้าเนื้ออดีตนักกีฬาได้พบรักและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอุ๋ยภรรยาที่ชอบผู้ชายร่างอวบความสุขของทั้งคู่เริ่มเกิดปัญหาเมื่อตั้มมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจาก100เป็นกว่า200กิโลกรัมความอ้วนเปลี่ยนเขาไปทำให้เธอไม่สามารถทนอยู่ได้แม้จะยังรักเขาอยู่

0: ก็ตามอะไรเป็นสาเหตุให้ความรักของทั้งคู่เกือบจะพังทลายและการเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาและเธอยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณตั้มคุณอุ๋ยค่ะถามคุณตั้มก่อนเลยค่ะคุณตั้มเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬารักบี้
1: ใช่ครับ
0: รูปร่างสูงใหญ่แม้ว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ดูไม่อ้วน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทีนี้พอช่วงเรียนมหาวิทยาลัยไม
1: ่
0: ได้ออกกำลังกาย
1: ก็เหมือนหมาโซ่หลุดอะครับพอใช้ชีวิตสบายปุ๊บปล่อยเลยไม่เอากีฬาแล้วครับใช้ชีวิตเที่ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: แล้วตอนนั้นความอ้วนเป็นอุปสรรคไหมคะ
1: ก็ผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมก็ไม่รู้สึกอะไรอะครับก็ไม่ค่อยแคร์สายตาใครเลยครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็ยังทานเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: ไปเจอกันตอนไหนอะครับไปจีบกันยังไงเอ่ย
3: เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันตอนที่เจอกันเนี่ยนัดเจอกันตอนนั้นตั้มเขาน้ำหนักประมาณ80กว่าโลซึ่งตอนนั้นคือเขาผอมมากไงค่ะผอมแล้วเหมือนคนติดยา
4: 80กิโลผอม
3: คือ
4: คุณกำลังชมผมอยู
3: ่
1: เขาบอกผมเหมือนขี้ยาน
4: ี่เหรอดำ
3: ไม่ค่ะคือแล้วคือเขาแบบมีหนวดมีเคราแบบนี้ไงคะแล้วเขาก็คือแบบเขาก็สูงด้วยแล้วเขาก็แบบ80กว่ากิโลแล้วอุ๋ยไม่ชอบคนผอมร
0: ู
3: ปร่างแบบนี้ไงคะคือชอบคนมีเนื้อ
4: ทำไมถึงชอบคนมีเนื้อ
3: เพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ปกป้องเราได้ใช่ค่ะ
0: แล้วพอน้ำหนักตัวขึ้นมาเจอคุณอุ๋ยอีกทีก็คือชอบแบบนี้
3: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาขึ้นมาประมาณ130กว่ากิโล
0: ค่ะ
3: เรามีความรู้สึกว่าหุ่นประมาณนี้กำลังดี
0: นอกจากคุณอุ๋ยที่ชอบคุณตั้มที่อวบๆแล้วอะค่ะมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่ทำให้เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี
3: ้มีค่ะก็คือเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะเขาเป็นคนแบบ
1: ตลก
3: เฮฮาเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆที่รักของทุกคนที่แบบได้รู้จักเขาอะเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ
1: ครับ
3: น้ำใจมาก
1: ผมสามารถทำให้คนเครียดอยู่หาได
0: ้
1: ครับผม
3: เป็นคนคารมดีค่ะคารมดี
1: ครับ
0: พอน้ำหนักขึ้นแล้วก็ตรงกับที่เราคาดหวังเอาไว้ก็เริ่มคบกันจนในที่สุดนำมาสู่การแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพอแต่งงานไปแล้วอะค่ะมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปไหมคะ
3: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคืออย่างคนที่แบบไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันคือเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็คือน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นตั้มออกไปเที่ยว
1: หนีเที่ยวครับ
3: เที่ยวกลางคืนนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าตอนก่อนแต่งงานอ่ะกับหลังแต่งงานชีวิตเขาคือเป็นเหมือนเดิมก็คือเที่ยวกับบ้านตีสองตีสามทุกวัน
1: แต่ก่อนแต่งงานผมบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มแต
3: ่
1: เขาเพิ่งมารู้ตอนแต่งงานว่าผมกลับตีสองตีสาม
3: ทุกวันค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังซื้อของกินแบบกลับกินที่บ้านต่ออีกมันก็เลยทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: แสดงว่าพอแต่งงานแล้วคุณก็ยังเที่ยวเหมือนเดิม
1: ก็เที่ยวครับ
4: แล้วพอคุณรู้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ
3: ทะเลาะกันเลยค่ะทะเลาะกันใหญ่มากก็คือว่าแบบเขาจะติดเพื่อนอีกนานไหมจะออกไปเที่ยวอย่างนี้นานไหมคือตั้มแต่งงานแล้วนะตั้มมีครอบครัวแล้วอุ๋ยกลับบ้านมาอุ๋ยไม่เคยเจอตั้มเลยก็คือเจอมาก็คือเจออีกทีนึงก็คือตอนแบบประมาณตีสองตีสามมานั่งกินข้าวเพราะว่าเราจะได้กินข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะเจอเขาตอนแบบตอนเราตื่นไปทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วพอเขาหนักจัดๆเลยรักมากขึ้นไหม
3: ไม่ค่ะ
4: อ้าว
3: ไม่ละค่ะไม่ละค่ะ
1: ทะยานไป198
4: 198
3: ใช่ค่ะ198กิโลแล้วอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวอยู่แล้วก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนอนก็นอนกลเสียงดังมาก
4: ครับ
3: มากจนแบบเราหลับไม่ได้แล้วอะ
4: คุณก็หันไปก่อนนักที่นอนอยู่ข้าง
0: แล้วมันเกิดปัญหาอะไรบ้างในการใช้ชีวิตคู่คะพอเขาเป็นแบบนี
3: ้ปัญหาคืออ
1: ารมณ์
3: ใช่ค่ะอารมณ์เขาหงุดหงิดก่อนหน้าแต่งงานเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
0: ค่ะ
3: เขาขี้หงุดหงิดง่ายมากพูดจาอะไรนิดเดียวก็โมโหปาข้าวของอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนนั้นตอนอ้วน
3: ไม่ได้เลยค่ะ
1: ตอนอ้วนกว่านี้
4: ทำไมมันทำอะไรให้เราถึงต้องเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดขึ้นมาล่ะ
1: เขาชอบใช้ผมล้างจานอะไรพวกนี้ครับถูบ้านอะไรพวกนี้ผมก็เริ่มแบบขี้เกียจอะครับพี่ไม่อยากลุกไปไหนประมาณนี
0: ้
1: ก็เลยก็ทะเลาะกันปาข้าวของ

0: งานที่คุณหนักเกือบ200กิโลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคู่คุณมากขนาดไหน
1: มากนะครับพี่ก็พอขี้เกียจก็ใช้ผมเวลาผมใช้ผมไปไหนเนี่ยผมไม่ไปก็ทะเลาะกันเรื่องก็เรื่องละนอนเนี่ยอย่างผมไปดูหนังด้วยกันเงี้ยนอนก็โดนตีปากนะพี่ในโรงหนังมันกลจนคนข้างหน้าหันมาด่าครับ
0: อ๋อเราหลับโดยไม่รู้ตัวระหว่างดูหนัง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างอื่นอ่ะภายในบ้านเราได้ช่วยงานในบ้านอะไรอย่าง
1: เงี้ยไม่มีครับ
0: อุ้ยตอบไปไม่
2: ค่ะนั่งติดโซฟาอย่างเดียวค่ะ
0: สมมติหิวน้ำ
2: หิวน้ำก็เดินไปบอกว่าอุ๋ยตั้มหิวน้ำไปหยิบน้ำให้ตั้มหน่อยทั้งที่ตู้เย็นอ่ะเปิดกระจกเปิดประตูกระจกอีกบานหนึ่งไปอ่ะก็ถึงแล้วแต่ไม่เดินค่ะไม่เดินเลยนั่งจนโซฟาที่บ้านน่ะแตก
0: ขอโทษขอถามได้ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณ104กิโลครับ
0: 104นี่คือแค่100อีกเท่าหนึ่งอ่ะพี่หมวยประมาณนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
3: ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามแขกรับแชร์ของเราวันนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทในละครจักจักวงศ์และละครอีกหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เธออวบๆแล้วก็น่ารักด้วยก็เลยทำให้ทุกคนรักเธอนะคะคุณแอนกรุณามอริสค่ะส่วนแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับคนอ้วนมามากมายค่ะเป็นทูที่สอนวิ่งมาราธอนที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอต้อนรับทูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีค่ะค่ะถามคุณแอนก่อนเลยค่ะคุณแอนเนี่ยเคยผอมแล้วก็มาอ้วนขึ้นได้ยังไงอะคะ
4: ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญอะไรก็ผิดปกติอะค่ะก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าอยู่ในสังคมไม่มีการบูลลี
3: ่
4: ไม่ได้มีการบูลลี่อะไรอะค่ะ
3: ค่ะแล้วความอ้วนของเราเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไหมคะ
4: ความอ้วนนะคะปกติเราไม่เคยคิดว่าความอ้วนเป็นอุปสรรคเพราะว่าอ้วนมาตลอดค่ะอ้วนมาตลอด จนพอโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำเพราะความอ้วนได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะความอ้วน
3: ค่ะ
4: ยิ่งไม่รู้สึกความอ้วนเป็นอุปสรรคชีวิตรู้สึกว่าแฮปปี้มากกินใหญ่เลยค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกินแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็จนช่วงเวลาผ่านไปน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ค่อยรู้สึกรู้สา150กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าที่แบบตกใจที่สุดก็คือแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาแล้วตัวเองไม่หายใจอะค่ะเป็นเรื่องที่ตกใจและน่ากลัวมากเพราะเราหลับอยู่แล้วแบบอยู่ๆลืมตาขึ้นมาแล้วจมูกไม่หายใจแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อยากตายไปก็ต้องลดความอ้วน
3: แล้วความอ้วนมีปัญหาต่อความรักไหมคะคุณแอน
4: คือแอนไม่คือตั้งแต่เด็กอะจะไม่มีแฟนอะค่ะจะชีวิตแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะค่ะแอนจะมุ่งเน้นสิ่งที่รักที่สุดก็คือรักแม
0: ่ครูครับครูได้คลุกคลีกับคนที่มีร่างอวบ
1: ครับ
0: มาเยอะระดับหนึ่งเลยแหละ
4: ร่างอ้วนเลยได้ไหมคะ
0: ไม่เอาผมไม่ใช้คำว่าร่างอ้วนผมว่า
4: หุ่นหมีหุ่นหมี
0: หุ่นหมี
4: หุ่นหมี
0: หุ่นหมีถึงอวบจากประสบการณ์ของครูมันเคยครูเคยเจอไหมฮะว่าแต่ละคนที่มีร่างอวบหุ่นหมี
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าน้ำหนักที่เยอะหรือความอ้วนเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดให้สำหรับภัยที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอะครับเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับความอ้วนนี่แหละมันเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็นักคนที่มาออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการที่จะต้องการหุ่นดีหุ่นสวยต้องการการยอมรับนะครับส่วนหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพต้องการจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับที่คุณเจอมา130ถึงประมาณ150กิโลไม่เท่ากับคุณตั้มไม่ถึง190
4: ยังไม่เจอหมีขนาดน
5: ี้ไม่เจอเพราะหมี
0: แสดงว่า

0: ปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจในตัวเขาเอง
1: พอน้ำหนักเยอะนี่นะครับก็จะมีในลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนก็เลยมาหันมาออกกำลังกาย
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ต้องถามคุณตั้มว่าคุณตั้มมีปัญหาอย่างที่ทูดินบอกไหมคะว่าความอ้วนทำให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
3: ชัดเจนเลยครับพอยิ่งอ้วนไม่มั่นใจก็ไม่ออกนอกบ้านนั่งกินอย่างเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนตัวเป็นทำงานอิสระอยู่แล้วครับผมไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกก็เลยไม่ออกหนักเลยแล้วส่วนเรื่องโดนบูลลี่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ฮ่าฮ่าพี่แต่ที่มันเจ็บใจจนต้องลดน้ำหนักเนี่ยคือเด็กบางทีเราเดินไปเด็กชี้ไอ้อ้วนแต่เราทำอะไรไม่ได้อะ
2: การใช้ชีวิตออกไปข้างนอกเนี่ยทางคุณตั้มบอกว่าก็เลือกที่จะไม่ออกไปเพราะออกไปบางทีโดนบูลลี
3: ่ครับ
2: อย่างตอนนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะทราบว่าก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกัน
3: ใช่ครับสมมุติว่าจากหน้ามหาลัยไปหลังมหาลัยเขาคิดสมมุติ10บาทเขาคิดผม20บ้าง30บ้างเขาคิด2คน3คนแต่ผมซ้อนคนเดียวนะ
0: เพียงแค่เพราะเราน้ำหนักเยอะ
3: ก็คงน้ำหนักเข้ากับคน2คนนะพี
4: ่บางคันก็แบบไม่รับด้วย
3: บางคนครับส่วนใหญ่จะไม่รับพี
4: ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่รับ
2: อ้าว
4: เพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
0: แล้วตอนนั้นถ้าพอเขาไม่รับเราทำไงเดิน
3: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์ที่ทำให้คน2คนที่เคยรักกันเนี่ยมันเริ่มที่จะสั่นคลอนติดตามได้จากละครเวทีค่ะ

0: ฉันชอบคนอ้วนค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะบนโลกนี้มีคนอย่างฉันที่ชอบคนอ้วนอย่างเขานั่นตั้มค่ะสามีฉันเองฉันนะทั้งรักทั้งหลงไหลไปทุกอณูไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเขารวมถึงไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็รวมไปถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับของเขาด้วยค่ะมันทำให้เขาแบบดูอ้วนเออหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยถูกใจฉันที่สุดเลยแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีความพอดีบ้างไหมอะจากที่เคยดูว่าเป็นหุ่นหมีหน้ากอดเขามาอยู่ด้วยกันตลอดก็กลายเป็นว่าเขาว่าเป็นนักกินเที่ยวดื่มตัวยงเลยค่ะคนนี้พอขอให้เลิกเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้นะคะแต่ว่าก็กินดื่มอยู่ที่บ้านอยู่กับเนี่ยโซฟาตัวเนี้ยทั้งวันวันนึงก็เอาแต่กินแล้วก็กินแล้วก็หลับปั๊บเฮ้ยตั้ม
1: เช้าแล้วอ่ะอุ๊ย
0: โอ้ยเช้าอะไรไม่เช้าแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำยังไงเนี่ยตั้มถ้าอยู่ดีๆหลับไม่ตื่นขึ้นมาเลยจะทำยังไงอุ๋ยว่านะตั้มลดน้ำหนักดีกว่าเนาะอุ๋ยขอนะ
1: ก็อุ๋ยชอบที่ตั้มเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอชอบที่ตั้มอ้วนอ่ะนี่ไงแล้วอุ๋ยนะ
0: ก็อุ๋ยเหรอแต่ก็ไม่ใช่200โลแบบนี้ป่ะ
1: เวอร์ไป198
0: 198บ้าอะไรเล่าเกหนักเกินจนพอไปชั่งแล้วก็เข็มมันตีกลับเลยโว้ย
1: ทำไมอุ๋ยต้องมาใส่อารมณ์กับตั้มด้วยอ่ะมันทำให้ตั้มรู้สึก
0: โอ้ยฉันอยากจะฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเจ้าชายนิทราโอ้ยก็เรื่องมันก็วนไปวนมาแบบเนี้ยค่ะจนมีกระทั่งวันนึงที่เราไปดูหนังด้วยกัน
1: สนุกนะเว้ยเฮ้ยเรามาดูหนังทอมแอนด์เจอรี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีเสียงก็อดซิลล่าคำรามด้วยวะ
2: สงสัยมันดังทะลุมาจากโรงอื่นมั้งครับเฮีย
1: โอ้ดุหูเลยวะอุ้ย
0: ตั้มตั้มตั้ม

0: ั้งที่มาดูโรงหนังด้วยเนี่ยคนอื่นเขาคิดว่าก็ซิลล่าบุกกันไปหมดแล้ว
1: ถ้างั้นคุยดูไปก่อนเนอะเดี๋ยวตั้มไปรอข้างนอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยอ่ะ
0: ไม่เอานั่งลงเลยมาด้วยกันก็ต้องดูด้วยกันให้จบสิทำไมถึงชอบหนีปัญหาแบบนี้อ่ะถ้าตั้มหลับอีกเราเลิกกัน
1: อุ๊ย
0: จะเอายังไง
1: แล้วอุ๋ยจะให้ตั้มทำยังไงอุ๋ยให้ตั้มเลิกเที่ยวตั้มก็เลิกแล้วพยายามปรับตัวทุกอย่างอุ๋ยจะให้ตั้มทำอะไรอีก
0: ตั้มบอกว่าตั้มเลิกเที่ยวใช่ตั้มเลิกเที่ยวแต่ตั้มก็มากินมาดื่มที่โซฟาเนี้ยทุกวันแล้วยังไงอะที่บอกว่าจะมีลูกกันอะไม่อยากมีแล้วหรอมันจะมีได้ยังไงอะอุ๋ยเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวนะ
1: ก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะตั้มต้องทำยังไง
0: ก็แก้ไขสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลดน้ำหนักสิทำไมอ่ะหรือจะทิ้งชีวิตไว้กับไอ้โซฟานี่เหรอไม่คิดจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับอนาคตบ้างเลยหรือไงเห็นแก่ตัวว่ะแต่อ้วนตายไปเลยใช่ปะ
1: ทำไมต้องมาใส่อารมณ์กับพี่ด้วย
0: ทำอะไรเพื่ออนาคตตัวเองบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหลับไปแล้วก็ตายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะช่วยทัน
1: มันตายก็มันตายไปนี่มันตัวกู

0: ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปอยู่ด้วยสักพักนึงนะแม่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันหนูไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอุ๋ยทำหายใจไม่ออกอีกแล้วอ่ะ

0: ยิ้มทั้งคู่เลยค่ะตอนที่ดูละคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป๊ะเลยครับ
0: แล้วตอนที่คุณอุ๋ยตัดสินใจไปอยู่กับแม่ค่ะตอนนั้นคือจะกลับไปตั้งหลักก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าไม่เอาละผู้ชายคนนี้ตอนนั้นคิดยังไงคะ
2: เราอะคือด้วยความที่ว่าแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด มันทะเลาะสะสมมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเราจะไปอยู่หลายรอบแล้วจนมันแบบที่สุดแล้ว
1: เหมือนเป็นรื้อฟื้นนะพี่นะ

0: มันไม่เป็นไรได้อยู่คือผมก็เชื่อแหละว่าการที่เป็นคู่กันแล้วการที่จะทิ้งสามีที่เรารักอ่ะมันคงต้องสุดจริงๆใช่ไหมแล้วการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็คงห่วงเราเพราะเราเป็นลูกสาวแต่การที่แบบขอแม่กลับไปอยู่บ้านอ่ะมันคงเป็นเรื่องที่หนักใจมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ใช
0: ่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมจนกว่าแบบต้องหาที่พึ่งคือกลับไปหาจริง
1: เป็นปีค่ะเป็นปีกว่าแบบเราจะแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่านับวันอารมณ์เขายิ่งแบบฉุนเฉียวฉุนเฉียวขึ้นไงคะจนเราแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราโทรหาแม่เราดีกว่ามันที่สุดแล้วอะค่ะ
2: นี่คือครั้งแรกที่ออกจากบ้าน
1: ใช่ค่ะ
2: ไปอยู่ที่บ้านคุณแม่นานไหมคะ
1: ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
2: โอ้โหแล้วติดต่อกันไหมคะ
1: ไม่ติดต่อค่ะปิดโทรศัพท์อะไรเลยไม่ติดต่อเขาบล็อก
2: ตั้มก็ไม่ง้อเลยเหรอคะ
1: เขาโทรหาแม่อุ๋ยตลอดแม่อุ๋ยอะจะเป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าตั้มอ่ะเขาอ้วนที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาน้ำหนักตัวเยอะแล้วมันทำให้เขาฉุนเฉียวง่าย
0: เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับภรรยาเราเริ่มมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากยิ่งขึ้น
3: รู้ครับรู้ตัวครับ
0: รู้ว่าอารมณ์ฉุนเฉียว
3: ใช่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่ามันฉุนเฉียวเพราะอะไร
3: ก็รู้ก็เกิดจากความอ้วนก็พอรู้ครับ
0: หมายความว่าไงเกิดขึ้นจากเพราะความ
3: มันหงุดหงิดอะครับพี่คืออะไรขวางหูขวางตาผิดหูนิดนึงก็ระเบิดแล้วครับ
0: เพราะเราอ้วนเราไม่สามารถลุกไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเป็นนักกีฬาได้มันเลยเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
3: มันหลายด้านเลยครับพี
0: ่ครับ
3: ก็ไม่หนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแล้วก็เหมือนอัดอั้นอะประมาณนี้พี
0: ่คือเราไม่กล้าออกไป
3: เหมือนเก็บตัว
0: เราก็ต้องอยู่ในแค่ในบ้าน
3: ใช่ครับ
0: อึดอัดอันดับที่หนึ่งแล้ว
3: ใช่ครับเพราะเราไม่เจอใครคนที่จะลงได้ก็คืออ
2: ุ๋ยคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: มันเลยเริ่มมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นคือแรงกดดันจากข้างนอก
3: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเริ่มต้นเพราะเราน้ำหนักมากขึ้น
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณไปง้อกลับมายังไง
3: ก็โทรตื้อเอาครับพี่เข้าทางแม่เขาก็นานไหมสองเดือนประมาณนะครับเขาก็ไปที่บ้านตอนแรกแม่ก็บอกเดี๋ยวให้อุ๋ยอยู่กับเขาก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ครับ
1: คือแม่แบบห่างกันสักพักนึงให้อุ๋ยแบบเหมือนแบบอยู่กับแม่ใช้คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วตัวตั้มเองก็จะได้คิดอะไรได้มากขึ้นตอนที่แบบไม่มีอุ๋ยอยู่ไม่มีกันและกันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงจะอยากกลับมาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เวลาแม่บอกค่ะ
2: แล้ว 3-4 เดือนที่ไปอยู่บ้านคุณแม่ค่ะคิดถึงเขาไหมคะ
1: คิดถึงไหมคิดถึงเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะแบบนอนแล้วเนี่ยจะหยุดหายใจไปอีกไห
2: ม
1: จะหลับแบบนั่งโซฟาแล้วหลับไปอีกไหมจะมีใครมาดูแลเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แยกบ้านออกมาอยู่จากบ้านแม่เขาแล้วด้วยไงค่ะ
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะไปพูดยังไงคุณอุ๋ยถึงใจอ่อนกลับมาคะ
3: ก็เหมือนไปขอโอกาสเขาอะครับพี่ก็พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
0: เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนครับ
3: ทิศทางที่ดีขึ้นคร
0: ับ เช่นสัญญาว่าจะทำอะไรเพิ่มก็ในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
3: บอกเขาว่าจะลดน้ำหนักครับ
0: ครับ
3: แล้วก็จะแบบจะเมาอะไรพวกนี้จะเลิกแบบหรือเมาให้น้อยลงประมาณนี้ครับแบบกินให้น้อยลงประมาณนี้ครับ
0: คุณอุ๋ยครับแล้วเขาทำได้ไหม
1: เขาทำได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยว่าเขาทำได
0: ้
1: เพราะว่าเขาพูดแบบนี้เขาก็พูดมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาจะลดแต่เขาก็ไม่ลดไม่ลดความอ้วนลงเลยไม่ทำอะไรเลยเราก็ยังไม่เชื่อเขาอะเรายังไม่เชื่อเขาเลยดีกว่า
0: เราไม่เชื่อตอนที่เขามาสัญญาแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเรากลับไปกับเขาเขามีพัฒนาการให้เราได้เห็นไหม
1: มีค่ะ
2: ยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาก็เริ่มจากการที่ว่าจากเมื่อก่อนเขากินน้ำอัดล
2: ม
1: กินแทนน้ำเปล่าเลยนะคะ
3: 1.2 ขวด 1.5 ลิตรอะพี่วันละ4 ขวดเลยขั้นต่ำกินแทนน้ำเปล่าก
1: ินแทนน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยค่ะ
3: ครับ
0: คุณแพ้การดื่มน้ำเปล่าเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
0: ครับ
1: กินแต่น้ำกินแต่น้ำอารมณ์เขาก็ลดลงค่ะ
2: ค่ะ
1: เปลี่ยนไปกินแบบที่มันเป็นพวกซีโร่
3: น้ำตาลศูนย์ครับ
1: น้ำตาลศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันมากินแบบน้ำเปล่าด้วย
0: คือเราได้เห็นแหละว่า
1: เขาเริ่ม
0: รักษาคำพูดทำตามสัญญาเขาจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เรารู้แบบว่าคุณเริ่มออกกำลังกายอะไรก็ตามมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านเป็นรอบที่2
3: ใช่ครับ
0: ทำไมอีกครับก็เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วไง
3: แต่ว่ามันก็เหมือนเมาแล้วคราวนี้ปากหนักเลยพี่ว่าด่าเขา
2: แต่ในละครเหมือนกับว่าทุกทีไม่เคยเรียกคุณอุ๋ย
1: รักมึง
2: แต่ว่าในละครเมื่อกี้นี้
3: เริ่ม
2: อุ๋ยก็อึ้งไปเลยว่าทุกทีตั้มไม่เคยพูดแบบนี
1: ้
2: ก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณอุ๋ยต้องออกจากบ้านอีกรอบน
1: ึ
2: ง
1: ใช่ค่ะ
2: รอบนี้ไปอยู่บ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: กี่เดือนคะ
3: โอ้คราวนี้รอบนี้นานครับ
1: รอบนี้นานอยู่ค่ะก็4-5 เดือน
3: เออประมาณนั้นครับ4เดือน
1: ใช่ค่ะ
2: รอบแรก3เดือนว่านานแล้วรอบนี้4-5 เดือน
3: ใช่ครับ
2: นานกว่า
3: ใช่ครับ
2: ใช้วิธีง้อวิธีไหน
3: ตอนแรกผมไม่ง้อเลยครับ3เดือนแรก
0: เฮ้ยเฉียบทำไรเราอ่ะ
1: เฉียบอ่ะ
0: 3เดือน
1: เฉียบมั้ยคะ
0: ร้องไห้ฟูมฟายอยู่อย่างเดียวที่บ้าน
3: ก็ตอนแรกก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพี
0: ่
3: ก็ใช้ชีวิตปกติจนแบบว่ามันแปลกๆก็เลยไปง้อ
2: พอคุณตั้มไปง้อคุณอุ๋ยใจอ่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จริงจังละในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ครับผม
2: แล้วกลับมาบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงคะ
1: ดีขึ้นค่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าร
3: ักตัวเอง
1: รักตัวเองมากขึ้นก็คือไปออกกำลังกายไปเดิน
3: แต่ก็มีกินกลางคืนพี่และเหตุการณ์ที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจริงจังแล้วว่าต้องเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นก็คือเฉียดตาย

0: อนนอนครับพี่มันมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆครับพี่สำลักน้ำแบบตอนนอนอยู่เหมือนสำลักน้ำออกมาครับหายใจไม่ออกตอนแรกเป็นครั้งที่หนึ่งยังไม่สำนึกคราวนี้เป็นครั้งที่สองกลัวไม่มีครั้งที่สามพี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย
1: มันคือกรดไหลย้อนหรือ
0: ประมาณนั้นครับพี่กรดไหลย้อนครับตอนแรกหยุดหายใจเกือบนาทีนะครับ
2: เหมือนนอนแล้วแบบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ
3: ค่ะ
2: เหมือนคนจมน้ำแบบว่าตะเกียกตะกายที่จะแบบ
0: เขาเขาก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ได้แต่ทุบหลังเขย่าตัวแล้วเหมือนอยู่ดีก็สำลอกออกมาครับ
2: เราจำได้ว่าทุบหลังเขาแรงมาก
0: หน้าตอนนั้นซีดคิดว่าค
2: ิ
0: ดว่าตายแล้วแน่ๆเพราะเกือบนาทีครับพี่
3: โชคดีที่คุณอุ๋ยอยู
0: ่
3: ตอนนั้นถึงมาช่วยได้
0: ใช่ครับ
3: หลังจากนั้นไปหาคุณหมอไหมคะ
0: ผมไม่ยอมไปผมกลัวจะผมกลัวจะเจออะไรมากกว่านั้นพี
2: ่กลัวตรวจเจอโรคเยอะไงคะ
0: แต่รู้แต่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันรู
2: ้เป็นความดัน
0: เพราะว่าเคยแบบว่าเหมือนไปวิ่งหรืออะไรมาแล้วแบบเขาจับชีพจรเหมือนเป็นความดันรู
3: ้
0: แต่ว่าผมกลัวเจออะไรมากกว่านั้นตอนแรกนะพี
3: ่ก็เลยไม่ไป
0: ไม่ไปครับ
3: ค่ะแล้วยังไงคะก็คือดูแลกันเอง
0: ใช่ครับ
3: ทราบว่าทั้งคู่พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวของคุณตั้มลด
0: ครับ
3: ถึงขนาดคิดจะมีลูกด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: เพราะตอนนั้นอุ๋ยก็ทำยังไงดีที่จะให้ตั้มลดน้ำหนักก็คือหาแรงจูงใจด้วยการแบบปรึกษาแม่ตั้มว่าแบบทำยังไงดีแม่ตั้มก็บอกว่ามีลูกสี่ลูกเผื่อว่าเขาจะได้แบบมีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการที่จะมีชีวิตต่อที่จะแบบมีชีวิตอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
3: ค่ะในใจคิดไหมคะว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้หนักขึ้น
0: คิดครับ
3: ตอนนั้น
0: คิดครับถ้าเกิดมันมีจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองให้มากเพื่อได้อยู่กับเขาครับ
3: มาพูดคุยกับแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่แอนคะพี่แอนเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆคุณตั้มไหมคะเหตุการณ์ที่อ้วนจนเฉียดกับความตาย
4: มีค่ะอย่างที่แอนเล่าไปตอนแรกแต่ว่าของคุณตั้มเป็นกรณีกดไหลย้อนใช่ไหมคะแต่ของแอนเป็นกรณีนอนหลับปกติเนี่ยค่ะนอนหลับไปกลางคืนนะคะแล้วหยุดหายใจขณะหลับอะค่ะแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือแบบจมูกเราไม่ได้หายใจอะต้องแบบทั้งหายใจทางปากก่อนที่จมูกจะได้หายใจคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเกือบทุกอาทิตย์จนเรารู้สึกว่าที่เขาพูดว่าไหลตายน่าจะแบบนี้แหละหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันน่าจะแบบนี้แหละแล้วกลัวว่ามันจะมาถึงวันนั้นนะคะก็เลยเริ่มเข้าการรักษาว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็คือจากน้ำหนักจริงๆนะคะจากน้ำหนักจริงๆแล้วก็คุณหมอบอกวิธีก็คือต้องลดความอ้วนลดน้ำหนักลงความกลัวตายความรักตัวเองความรักแม่ความรักคนรอบข้างก็ต้องทำให้

0: ให้ตัวเองผอมลงให้ได้ถึงจะไม่เป็นคนผอมปกติเพราะว่าก็คงเป็นไปได้ยากนะคะก็อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถมีชีวิตได้ปกติมากขึ้นค่ะ
1: ครูดินครับไออารมณ์แปรปรวนของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีวิธีช่วยพวกเขาไหม
2: จริงๆการที่เขาบอกหันมาออกกำลังกายโดยที่เขาไม่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าจำเจโดยปกติคนเราถ้าอยู่ในพื้นที่จำเจมันจะมีจิตใต้สำนึกที่เราจะทำอะไรมันที่คุ้นชินเราจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วในขณะเดียวกันอย่างกรณีคุณตั้มที่อยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการระบายในเรื่องของความเครียดการได้พูดคุยการได้ออกความเก็บกดที่อยู่ภายในใจเนี่ยครับมันได้มีโอกาสในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันมีการเอาออกไปจากหัวใจตัวเองแต่อยู่ในบ้านไม่มีโอกาสนะครับถึงมีโอกาสก็ไม่กล้าแล้วก็กดดันตัวเองตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าออกไปออกกำลังกายออกไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างนะครับก็อาจจะทำให้ความเครียดต่างๆเหล่านี้มันบรรเทาลง
0: กรณีที่คุณตั้มเป็นอ่ะที่แบบว่ามันระเบิดที่ภรรยาตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าถ้าบอกว่ากับคนข้างนอกเนี่ยเขาเฟรนลี่มากเขาสนุกสนานเขาเป็นมิตรเกี่ยวไหมคะที่ความรักที่เขามั่นใจความรักที่แฟนที่ภรรยารักเขาขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มลงได้โดยที่เขาจะไม่สูญเสียอันนี้แอนคิดว่าเป็นคนส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้มักจะทำร้ายจิตใจคนที่ใกล้ตัวที่สุด
2: ใช่แหละครับ
1: คุณสองคนเห็นปัญหาแล้วว่ามันเริ่มมาจากน้ำหนักเนี่ยแหละล้วนๆเลยแล้วเราตกลงกันว่าจะทำยังไง
3: ก็ไปวิ่งออกกำลังกาย
4: ไปวิ่งกันเถอะเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหว
3: ครับผม
4: เขาวิ่งไม่ไหวเขาก็ออกไปเดินไปเดินก่อน
3: ไปเดินเร็ว
4: ไปเดินเร็วใช
3: ่ต้องบอกว่าตอนแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ถึงเดินสักทีเดียว
1: ครับ
3: คุมอาหารก่อนพี
4: ่คุมอาหาร
3: เพราะเดิน100เมตรก็เหนื่อยครับผมก็คุมอาหารมาประมาณสักระยะนึงไม่นานครับก็ออกไปเดินละคราวนี
5: ้นี่คือความตั้งใจของทั้งคู่นะคะที่จะลดน้ำหนักให้ได้แต่ในชีวิตจริงค่ะการลดน้ำหนักของคุณตั้มเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันมีปัญหาเข้ามาแทรกตลอดปัญหานั้นคืออะไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: สุขของลูกผู้หญิงอะไรเล่าจะเท่ากับการที่ทำให้ผู้ชายที่เรารักมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากที่เผชิญวิกฤตจนเกือบตายจากโรคอ้วนตั้มก็คิดได้ค่ะแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองด้วยการหันมาวิ่งฉันที่ไม่เคยวิ่งออกกำลังกายเลยก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวิ่งแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ตั้มไม่ไปวิ่งแล้วนะอุ๋ย
0: ทำไมอ่ะโอ้ยอุ๋ยอุตส่าห์ออกไปวิ่งด้วยแล้วนะ
1: อุ๋ยไม่เห็นเหรอว่าที่ออกไปวิ่งอ่ะที่สวนสาธารณะตั้มต้องเจออะไรบ้างอ่ะ
0: เจออะไรอ่ะที่ตรงเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าเหรออย่าบอกนะว่าตั้มจะเลิกวิ่งเพราะว่าเจอไอ้ตัว
1: ไม่ใช่อุ๋ยไม่เห็นเหรอผู้ชายใส่แว่นคนนั้นน่ะที่ใส่สูทชมพูอ่ะคนบ้าอะไรใส่สูทชมพูมาวิ่งไม่รู้มองตั้มเป็นตัวประหลาดแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตั้มด้วยนะอุ๋ยอยากจะต่อยให้มันแตกทำไมอ่ะอุ๋ยทำไมต้องมองคนอ้วนออกกำลังกายเป็นตัวตลกด้วยอ่ะตั้มไม่โอเค
0: โอ้โอ้โอ้นะไม่เป็นไรนะตั้มก็ไม่ต้องไปสนใจสายตาคนอื่นหรอกเวลาตั้มวิ่งอ่ะตั้มก็หันมามองข้างๆไงข้างๆตั้มมามีอุ๋ยตลอดเลยนะอุ๋ยยังไม่เคยสนใจสายตาใครเลยด้วยอะไรวะร้องไห้ก็หลับได้เหรอเนี่ยตั้ม
1: อุ๋ยตั้มต้องทำยังไงอะ
0: ตื่นมาก็ร้องไห้ต่อได้ด้วย

ต้องไม่ต้องสนใจใครเลยนะต้องคิดสิว่าต้องวิ่งเพื่อตัวเองต้องวิ่งเพื่ออุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแว่นนั่นเลย

0: ประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนให้ตั้มกินทุกมื้อเลยนะแล้วตั้มจะได้ผอมเร็วๆแล้วก็ไปตอกหน้าสูตรชมพูนั่นเลย
1: จ้ะ
0: นะ
1: เอาแต่เอาอร่อยอร่อยดีนะ
0: โหยจะห่วงเรื่องอร่อยอีกหรอ
1: นิดนึง
0: คือถ้ามันทำเองใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นสูตรที่สุขภาพนิดนึงมันก็จะลดมันลดหวานลดเค็มทีเนี้ยมันก็จะอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกับตั้มนะ
1: จ้าถ้าเป็นอุ๋ยทำให้น่ะอร่อยทั้งหมดเลย
0: จ้าไปยิงกันดีกว่าจากนั้นตั้มก็เริ่มกลับมามีกำลังใจขึ้นอีกครั้งฉันก็ช่วยหาแรงกระตุ้นด้วยการไปสมัครรางวัลวิ่งต่างๆค่ะที่มีเหรียญรางวัลมาล่อใจเขา

0: รางวัลคนเก่งลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้เลยถ้าเราเปิดใจแล้วเราก็แก้ไขไปด้วยกันทีเนี้ยตั้งใจลดน้ำหนักแล้วก็ตั้งใจออกกำลังกายดีๆนะแล้วกลางปีเรามาปั๊มเบบี้กันนะจ๊ะ
1: จัดเต็มสปีดไปเลยเถอะที่รักไป

0: ระหว่างดูก็หัวเราะเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนในละครเลยไหมครับ
1: ยิ่งจังหวะที่ว่าร้องไห้แล้วหลับเนี่ยเป๊ะเลยพี่
2: ร้องไห้แล้วหลับร้องไห้แล้วหลับ
0: ร้องไห้แล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร้องต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเชียบแต่มีคนถึงขั้นแบบถ่ายรูปคุณระหว่างที่คุณไปพยายามจะออกกำลังกายอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
3: จิตตกมากพี
0: ่เรารู้สึกยังไงอะตอนที่คนเขามาถ่ายรูปเราทั้งที่เราอุตส่าห์ลุกออกจากบ้านลุกออกจากไอโซฟาตัวโปรดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเอง
3: รู้สึกว่าเขาไม่ให้โอกาสคนน้ำหนักเยอะนะพี่ดูว่าเขาใจแคบเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี่คนแบบตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะพี่แล้วแบบมันโดนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายคนที่อยากจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาอาจจะถอย
0: ครับ
3: บางคนอาจจะไม่เดินหน้าต่ออย่างผมก็ได้พี่ก็มีเขาเนี่ยแหละปอบแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไปวิ่งด้วยช่วงแรกๆครับไปวิ่งเหมือนเพื่อน
2: ด้วยเพราะเราก็ไม่อายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้จากที่ท้อพอคุณอุ๋ยให้กำลังใจก็ทำให้กลับมาวิ่งต่อออกกำลังกายต่อ
3: ใช่ครับ
2: คุณอุ๋ยเองปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลยใช่ค่ะแต่ก็ยอมออกไปกับเขาใช่ค่ะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองไงคะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีเราเขาก็คงแบบรู้สึกว่าแบบการที่จะไปออกกำลังกายคนเดียวมันคงแปลกอ่ะเราก็เลยต้องไปกับเขาค่ะ
3: ครับ
2: ใช่พยายามไปกับเขาอยู่
3: ช่วงแรกๆครับเป็นยัง
2: ไงช่วงแรกๆชอบคำพูดในละครนะคะที่คุณอุ๋ยบอกว่าตั้มไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นหันมาข้างๆยังไงก็เจออุ๋ยใช่ค่ะตอนนั้นที่ได้ฟังคำนี้จากคุณอุ๋ยรู้สึกยังไงคะ
3: เลี่ยนครับโอ้ล้อหยอกเล่นครับหยอกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรหรือพูดจาอะไรแบบนี้ไงพี่จนแบบเขาพูดออกมาผมว่าก็โอเคแปลกๆดีครับก็ซึ้งดีครับ
0: แต่มันเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเราไหม
3: ใช่ครับมันแปลกจนมันแปลกแล้วก็มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะ
2: หลังจากนั้นก็เลิกท้อเราก็มาวิ่ง
3: ใช่ครับ
2: น้ำหนักลดลงไปยังไงคะ
3: หลังๆเนี่ยผมคุมอาหารหนักมากเขามาทำอาหารให้กินข้อดีเลยคือเขาทำไม่อร่อยแล้วเรากินได้น้อยครับ
2: อันนี้เป็นกุศโลบายอ
4: ันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจ
2: อ
4: ัน
2: นี้ตั้งใจค่ะ
0: เพราะเรา
2: ต
0: ั้งใจลดโซเดียมลดอะไรทุกอย่างมันเลย
4: มันก็เลยแบบมันไม่อร่อยอยู่แล้วไงคะถ้ามันยิ่งแบบมันยิ่งปรุงแต่งน้อยลงมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลง

0: ครับ
1: แล้วก็
2: กินได้น้อยลง
0: แล้วก็ออกกำลังกายเข้มข้นขึ้นมากๆมีอยู่ช่วงสั้นๆที่ก็เวทเทรนนิ่งด้วยใช้เทรนเนอร์แล้วก็หลังๆก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งกับคุมอาหารครับ
2: ค่ะคุณตั้มเองก็ไปแข่งมาเยอะเลยมีเหรียญเยอะมากค่ะไกลสุดที่แข่งคือ
0: 42.195 ครับกิโล
3: มาราธอนแล้ว
0: มาราธอนแล้วครับ
2: ใช้เวลาเท่าไหร่คะจาก198มาเหลือ103 104เนี่ย
0: ประมาณพฤษภาคมเนี่ยครบ2ปีก็ประมาณปีกับ9เดือนปีกับ10เดือน
3: ปีกับ9เดือนหายไปเกือบ100โล
0: ครับ
2: เห็นผล
3: ยอด
0: มันถ้าเราทำจริงๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะครับพี่มันจะเห็นผลครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: สุขภาพดีขึ้นไหมคะ
0: ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับโรคภัยความดันก็ไม่
1: ความดันตรวจไม่เจอแล้ว
0: ไม่เจอครับ
1: ที่ไปตรวจล่าสุดไม่มีความดันแล้วค่ะ
2: แล้วที่ง่วงบ่อยๆออกซิเจนไม่พอ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
2: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
1: วันนี้ดีดแบบดีดจะออกไปวิ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามให้หยุดวิ่งไม่หยุดเลยค่ะ
0: ตอนนี้ภรรยาขอร้องให้หยุดวิ่งบ้างครับบ่ายสองก็ออกแล้วครับพี
2: ่
3: ไม่กลัวร้อน
0: ไม่กลัวครับ
3: มาถามพี่แอนบ้างดีกว่าพี่แอนเคยลดน้ำหนักแล้วมีอุปสรรคอะไรอย่างนี้ไหมครับ
4: เป็นคนไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างทำให้จิตตกจะนิ่งเฉยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งรอบข้างบางทีถ้าเราไปสนใจมากใส่ใจมากคนที่แบบจิตตกแล้วคนที่ไปไม่ถึงไม่สำเร็จคือตัวเองให้กำลังใจตัวเองเสมอและคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอค่ะคุณเก่งมากเก่งมาก
2: ครูดินล่ะคะมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รูปร่างแบบอวบๆอะค่ะ
5: ชื่นชมนะครับกับสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็จะต้องเข้ามา อยู่ในกระบวนการในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งจะต้องใช้วินัยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแกร่งของจิตใจสูงมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจกับสิ่งรอบข้างเหมือนที่คุณแอนบอกนะครับว่าเรากำลังจะทำตัวให้เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนอีกมากมายในโลกแห่งนี้นะครับได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมรักตัวเองให้เป็นครับเราจะรักคนอื่นเป็นครับ
2: ค่ะ
3: ถามหน่อยว่าถ้าวันนั้นคุณอุ๋ยไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้ให้กำลังใจคิดว่าเรามาได้ถึงจุดนี้ไหม
0: ผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้วก็ได้ครับระยะทางการวิ่งมาเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอ่ะพี่มันได้คิดได้อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องการกำลังใจพี่เราก็ถ้าไม่มีกำลังใจมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว
2: คุณอุ๋ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกวิ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้คิดว่าชีวิตคู่คิดว่าครอบตัวจะเป็นยังไงคะ
1: ครอบครัวมันก็ไม่กลับมาแน่นอน มันไม่กลับมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามองในตอนนี้อุ๋ยว่าคือครอบครัวมันต้องกลับมายังไงครอบครัวก็คือสำคัญที่สุด
2: ค่ะในละครบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะมีลูกด้วยกัน
0: ครับผม
2: อันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมคะ
0: เอาจริงครับเอาจริงครับ โดนเหยียบหยามมาเยอะครับต้องยิงให้เข้าประตูนะครับ
3: หลังจากที่ทั้งคู่โดยเฉพาะตั้มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มันดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: ยังไงครับ
1: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนอุ๋ยได้สามีใหม่จริงๆนะคือทั้งรูปร่างนิสัยเขาคือตั้งแต่นั้นมาคือเขาไม่เคยอารมณ์ฉุนเฉียวใส่อุ๋ยอีกเลยตลอด2ปีเกือบครบ2ปีที่ผ่านมาม
2: าจนถึงวันนี้ค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันอะไรที่ไม่เคยได้พูดวันนี้เราเปิดโอกาสให้พูดค่ะ
0: ก็อยากขอบคุณเขาครับพี่ว่าเหมือนฉุดผมขึ้นมาจากความตายดีกว่าพี่แล้วขอบคุณที่ยืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
3: ค่ะคุณอุ๋ยนะครับ
1: คุณอุ๋ยก็ขอบคุณที่เขารู้จักรักตัวเองสิ่งหนึ่งที่อุ๋ยพูดมาตลอดกับเขาก็คือว่าตั้มต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าตั้มรักตัวเองเป็นตั้มก็จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตอยู่ได้ยาวกว่านี
0: ้
1: แล้วก็ตั้มก็จะสามารถดูแลแม่ดูแลอุ๋ยดูแลทุกคนได้ที่ตั้มรักแล้วเขาก็ทำได้อุ๋ยแบบภูมิใจกับเขามาก แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนิวตั้มอ่ะนิวตั้มที่แบบดีจริงๆคนเก่าก็คือแบบลบทิ้งไปเลย

0: ถามพี่แอนอีกรอบนึงนะคะได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกประทับใจในความรักความรักไม่มีข้อขอบเขตไม่มีข้อจำกัดบางคนอาจจะมองผู้หญิงอ้วนนะไม่สามารถมีแฟนได้หรอกผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครเอาหรอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองคนนี้ทำให้เห็นชัดค่ะว่าความรักไม่มีอะไรที่แบบสามารถแบบแบ่งกั้นอะไรได้เลยในเรื่องของความรักการให้กำลังใจสำคัญที่สุดคนข้างตัวสำคัญที่สุดรู้สึกประทับใจในความรักของคนทั้งคู่ซึ่งแบบตลอดเวลาที่เราดูเราฟังเราคิดภาพตามตลอดเวลาแล้วมันเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกถึงความโชคดีของคนสองคนโดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยโชคดีมาก สิ่งที่คุณตั้มทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนและความรักของคุณอุ๋ยก็เป็นพลังที่สำคัญมากแอนดูแล้วแบบเซนซิทีฟมากค่ะกับความรักของเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินสามีเคยขอบคุณภรรยาไหมคะขอบคุณเขาบ้างบอกรักเขาบ้างผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณเขาคือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจไม่รู้สึกไม่หื้อไม่อือให้ความสำคัญตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสำคัญคุณมากมากจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะคุณบอกว่าคุณอิกนอร์คุณไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ในวันนี้แอนมั่นใจว่าคุณรู้สึกแต่คุณยังไม่พูดกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่มีให้กันคำว่าขอบคุณบางทีต้องให้กันกับคนใกล้ตัวทำไมคุณขอบคุณทุกคนบนโลกได้หมดเลยคุณเคยขอบคุณคนข้างๆคุณหรือยังคุณเคยบอกรักเขาไหมผู้หญิงคนนี้มีความรักที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะ
2: อยากให้ครูช่วยฝากสักนิดหนึ่งครับครูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะขนาดเพื่อนๆผมชวนไปออกกำลังกายไปยกเวทไปวิ่ง
3: ครับ
2: คือหนึ่งเลยเขาไม่เคยวิ่งเขาวิ่งได้ไม่เท่าเราไม่มาละไปในฟิตเนสมีคนหุ่นดีๆเยอะๆไม่ยอมไปละ อย่างเงี้ยครูให้กำลังใจคนที่แบบตามได้ไหมครับจะลุกออกมาเพื่อทำอะไรเพื่อตัวเองหน่อย
4: ครับการออกกำลังกายมันเป็นการที่ทำให้เราสุขภาพดีอันนี้มันไม่มีข้อขัดแย้งตรงนี้อยู่แล้วแต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราได้ดูแลคนรอบข้างของเราได้ที่สำคัญก็คือในอนาคตเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับคนในครอบครัวของเราที่จะต้องมาคอยดูแลสองคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการเป็นคนที่ฝ่าฟันในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคที่คนออกกำลังกายหรือคนที่ตัดสินใจจะออกกำลังกายเจอเยอะมากแล้วเราได้เห็นอย่างนึงก็คือมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณจะต้องมีคนในครอบครัวของคุณให้การสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งสองคนนี้ได้ทำไว้แล้วนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้ขออีกนิดได้ไหม
5: ได้
2: อยากให้ตั้มนี่แหละให้กำลังใจคนที่เป็นเหมือนตั้มเพราะนี่คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้โดยตรง
5: ได้ครับก็ผมอยากให้คนที่ยังเป็นแบบผมเมื่อก่อนในอดีตหรือว่าคนที่ยังไม่คิดจะออกมากำลังกายครับพี่คนผอมก็ด้วยนะแต่ว่าอยากให้ลุกขึ้นออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณผอมคุณอาจจะไม่แข็งแรงอยู่ก็ได้คือถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือคุณไม่สบายคุณไปหาหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายอยู่ดียามันแค่ช่วยรักษาแต่ถ้าคุณออกกำลังกายกันไว้ไม่ให้เป็นตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าครับผม
0: วันนี้ซาบซึ้งกับความรักและความเสียสละของคุณอุ๋ยนะคะแล้วก็นับถือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณตั้มนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบค
0: ุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: งนี้ดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: นี่เลยครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศ 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างถาวรมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการปรับตัวเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในที่มืดและพื้นที่แคบๆได้พวกมันไม่มีสีไม่มีตามีเพียงประสาทสัมผัสอันฉับไวต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบข้างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาหารหรือศัตรูความลี้ลับของโลกใต้พิภพดึงดูดให้นักธรณีวิทยาและนักวิจัยเข้าไปสำรวจทางกายภาพและนิเวศของถ้ำส่วนนักท่องเที่ยวก็เข้ามาดูความสวยงามของประติมากรรมหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นถ้ำไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับรวมไปถึงตำนาน